0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตมากกว่าแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลก

0: ื่อนเลื่อนเอาเลื่อนออกไปอะ
1: ก็เลือกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญจังหวัดเดียวนะครับให้ทั้งสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานี5จังหวัดในพื้นที่น
0: ะ
1: แล้วท่านก็กล่าวต่อไปด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมายืนยันเราได้ดำเนินการกับทุกภาคส่วนระดมความเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้หารือกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้จะนำผลจากกระบวนการดังกล่าวมาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็นสำคัญสำคัญมี4ประเด็นฮะ
0: ค่ะ
1: เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาตอบโจทย์ปัญหาประชาชนสอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและหารือนะฮะมุ่งเน้นจำเพาะโดยตรงถึงปัญหาอย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆไม่ต้องอารัมภบทไปเยอะนะฮะบอกมาเลยว่าพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีวิธีใดนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะได้มีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะ จะได้พิจารณาหาทางออกว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็มีกำลังคนแล้วก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะคอยสนับสนุนท่านนะครับขอให้เสนอมาและบอกปัญหาให้มันชัดนะครับและพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐบาลนะครับครอบคลุมเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานในระยะยาวพูดง่ายๆมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะขณะเดียวกันขอให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สั่งแล้ว สั่งท่านรองท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือประชุมเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ต้องมีสมาธินะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีท่านสั่งงานปุ๊บเนี่ยสะดุ้งนะ
0: เอสั่งใช่ไหม
1: บางทีฟังเพลินๆเน
0: ี่
1: ยไม่มันข้ามไปเลยนะ
0: ต้องจดประเด็นไว้ดีๆนะ
1: บางทีผมเคยนะ
0: ฮะ
1: ประชุมอยู่เอ๊ะเขาสั่งเราตอนไหน
0: สั่งตอนที่เราไม่ได้ฟังอ่ะที่เราไม่ได้ยิน
1: ท่านนายกก็สั่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ครอบคลุมกว้างกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พิจารณาข้อเสนอพื้นที่อย่างรอบด้านอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่31แล้ว
0: ใช่
1: ค่ะก็รับฟังความคิดเห็นเต็มที่แล้วล่ะเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการได้เลยเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ยาก
0: ที่จริงบางท่านเนี่ยน่าจะลงไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วด้วยซ้ำนะวันที่30แล้วด้วยซ้ำนะคะที่ลงพื้นที่ไปค่ะ
1: ทยอยลงพื้นที่กันไปนะฮะแล้วก็คือให้ทำงานร่วมกันนั่นแหละลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอ้คอนเซปต์นี
0: ้
1: ทำหลายรัฐบาลแล้วครับ
0: พูดแล้วต้องทำให้ได้
1: พูดแล้วต้องทำให้ได้เพราะการทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยค่อนข้างยากต้องหาเจ้าภาพต้องมีหัวโต๊ะต้องมีคนทุบโต๊ะคอยสั่งบอกด้านนี้นั่นโน่น1 2 3 4ไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะบอกว่านี่คือหน้าที่ของหน่วยงานนี
0: ้
1: เราไม่มีอำนาจหน้าที
0: ่
1: ถ้าครั้นไปทำเนี่ยเกรงว่าจะถูกฟ้องแล้วก็ผิดกฎหมายก็เลยต้องมีนี่ไง
0: ก็คือต้องให้อำนาจในการตัดสินใจของคือต้องมีหัวโต๊ะอย่างที่คุณสมพลว่าน
1: ั่น
0: แหละถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการร่วมกันของการหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องมียืนหนึ่งเพื่อที่จะเคาะข้อคิดเห็นมาหนึ่งเดียวการกระทำมันหนึ่งเดียว
1: ต้องมีผู้สั่งการและผู้รับผิดชอบในคำสั่งตรงนั้นเพราะว่าครั้นหน่วยงานเนี่ยจะไปรวมตัวและทำอะไรกันเองเนี่ย
0: มันก็ไม่ได้นะ
1: มันผิดนะครับ
0: ใช่ใช่
1: มันผิดนะฮะเวลาถ้าเกิดมันผิดปุ๊บเนี่ยจะมาหาผู้รับผิดชอบเนี่ยโอ้ยากแล้วและทุกหน่วยงานก็ไม่มีใครอยากจะรับผิด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่รับชอบรับนะ
0: รับค่ะ
1: นั่นแหละเขาเลยท่านนายกก็เลยมองว่าต้องมีรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละหรือหน่วยงานที่พิจารณาเนี่ย
0: ค
1: ือต้องเป็นเจ้าภาพนะ
0: ก็กำกับดูแลแหละ
1: ใช่ต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดูแลทำงานร่วมกันตรงนี
0: ้ ค
1: ือถ้ารัฐมนตรีหรือรองนายกไม่สั่งเนี่ยหน่วยงานก็ไม่กล้าทำ
0: มันขับเคลื่อนไม่ได้
1: ใช่ใช่เหมือนสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นนอกเหนือหน้าที่อ่ะนะถ้าเกิดมีคำสั่งจากรัฐมนตรีสำนักนายกบอกกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: ช่วยกรมควบคุมมลพิษหน่อยในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี
0: ้
1: ช่วยทำเรื่องไทย AI Passport ให้หน่อยของกระทรวง DE ที่เงียบๆเนี่ยให้มันกระจ่างหน่
0: อ
1: ยทำอินโฟให้เขาทำอะไรนี่ถึงทำ
0: ใช่ก็คือมีการสั่งมา
1: แต่ครั้นอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ร้องขอ
0: จะไปทำให้เลยมันก็ไม่ได้นะในจะเรื่องของข้อมูลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆอีกใช่
1: หรือว่าบางทีมันเป็นการจัดการงานนอกสั่งเขาไม่ประสงค์ให้เราทำแล้วเราเข้าไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะถูกต่อว่าด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นผมจะบอกว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยพูดกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าหัวหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องมีเจ้าภาพในการสั่งการ

0: การด้วยแผนทางนโยบายที่มีความเฉียบขาดโจมตีได้ยากเพราะว่าทุกครั้งเวลาออกไปปุ๊บโดนโจมตีทุกทีแล้วก็ท่านกล่าวทิ้งท้ายนะฮะสำหรับประเด็นสำคัญในการหารือ ก็คือความต้องการของพื้นที่รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี
1: ้
0: ที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นี่หัวใจและเข้าสู่กระบวนการตัดสินของรัฐบาลผลักดันสิ่งที่มีความพร้อมเดินหน้าต่อไปนะฮะ
1: ค่ะ
0: ท่านนายกพูด
1: แล้วก็ส่วนใน เรื่องของด้านภัยพิบัติคุณสมพลคุณผู้ฟังท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยยกการถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนะคะมาพูดถึงแล้วก็ท่านเองก็กำชับว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะห้ามน้ำท่วมนะแต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมที่จะอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะคุณอนุทินชัยวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมเนี่ยก็จะทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาถอดบทเรียนกันนะคะในเรื่องของอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกนั่งยังพูดประเด็นนี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะว่าเอ๊ก็ท่านถามแหละว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมไหมนะคะก่อนจะบอกว่าแต่น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยจะต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีนะคะเรื่องของสถานพยาบาลก็ต้องพร้อมศูนย์อพยพก็ต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญเรื่องของระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆก็ต้องดูให้ดีด้วยถนนก็ต้องทำให้มันได้มีช่องทางของน้ำที่จะสามารถไหลไปได้วิ่งไปได้ที่ที่ควรมันจะไปนะคะถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการขุดลอกคลองก็ดีนะตะกอนก้อนดินต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งท่านนายกบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่างบลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยในเรื่องของการขุดลอกคลองอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อ่วมอยู่เหมือนกัน
0: เขาเรียกว่ามหาอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่าโอ้บางคนชั่วชีวิตไม่เคยเจอ
1: คืออยู่กันมาจนหัวกระดำจะหัวงอกแล้วก็คือยังไม่เคยเจอมาเจอปีที่แล้วนี่แหละที่หนักมาก
0: ปีนี้ก็ไม่อยากให้เจอนะคำถามอยู่ที่ว่าเงินเยียวยาเนี่ยถ้าเกิดมันท่วมทีก็จ่ายทีท่วมทีแล้วก็จ่ายทีล้างโคลนล้างบ้านใช้งบจังหวัดใช้งบกลางแล้วก็ปอพออะไรจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะ
1: ใช่
0: แต่ล่าสุดเนี่ยมีแนวทางและความคิดเนี่ยนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันบอกว่าจะมีการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนไหมก็พูดง่ายๆประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมรัฐบาลจะทำประกันให้ฟรีไหมแล้วความเสี่ยงตรงนี้บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบรัฐบาลก็จ่ายเบี้ยประกันกันไปแทนพี่น้องประชาชนเอาแบบนั้นไหมนะก็เป็นแนวคิดที่ดีก็ท่านนายกก็บอกว่าวันที่1กันยายนก็วันนี้แหละเราจะประชุมครม.สัญจรมีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะมีการนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเป็นผู้เช่าหรือผู้เป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตนะฮะกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้รับเบี้ยประกันในส่วนนี
1: ้
0: เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งไม่เพิกเฉยรัฐบาลทำทุกนาทีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดภาคใต้และเราจะทำเช่นนี้ให้กับทุกจังหวัดทุกเขตเพื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดเราจะบริหารสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบของรัฐบาลก็มีแนวคิดแล้ววันนี้ต้องดู
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแนวคิดนี
0: ้แสดงว่าจะเอาเข้าครม.วันนี้นะฮะ
1: อาจจะมีการพูดคุย
0: อนุมัติไหมเนี่ย
1: ไม่รู้สิ
0: เพราะว่าเขาบอกว่านายกบอกจะมีการนำเสนอเรื่องนี้
1: เขาก็ต้องคุยกันแหละ
0: ในที่ประชุม
1: ประเด็นว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ารัฐบาลเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันจะยังไงหรือว่าคนละครึ่งกับคนละครึ่งกับประชาชน
0: คือถ้าดูผลได้ผลเสียเนี่ยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าทำประกันแล้วเนี่ย มันน้อยกว่าการที่จะต้องจ่ายเงินเยียวยานะก็น่าทำก็น่าทำก็คือบริษัทประกันก็ รับผิดชอบตรงนี้
1: แต่บริษัทประกันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะ
0: เออบริษัทไหนจะรับปกติบริษัทประกันเนี่ยเวลาเกิดภัยธรรมชาติภัยสงครามก็จะไม่รับจะเป็นข้อยกเว้นแต่อาจจะมีก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะแต่ความเสี่ยงมันสูงไงสมมติคุณจะทำประกันน้ำท่วมตรงนี้มันท่วมมันทุกปีอ่ะ
1: ใช่ยกเว้นซะแต่ว่าเบี้ยจะสูง
0: รับรับแต่เบี้ยสูง
1: เบี้ยสูงเบี้ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเขาจะมีข้อกำหนดของทางด้านประกันอยู่อันนี้ต้องไปศึกษา
0: ต้องไปออกแบบต้องไปออกแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี
1: ค่ะจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้นะคะ
0: ไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างชาวสวนยางภาคใต้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะยางตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นนะสม
1: ั
0: ยก่อน3กิโลร้อยอ่ะตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3กิโลร้อยกิโลละ35บาท
1: ถูกมากนะน่าสงสารช่วงนั้นสงสารพ
0: ี่
1: น
0: ้
1: องชาวสวนยางมาก
0: ก็ดีขึ้นนะฮะเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพารานะครับไปที่สงขลานะฮะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรโดยการยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรนะฮะก็บอกว่าจะยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะครับที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับน้ำยางสดไม่แปรรูปหากมีการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า700,000ล้านนะครับโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็นอกจากการกรีดยางในช่วงต้นยางยังไม่เติบโตเต็มที่ด้วยการปลูกยางแซมในสวนยางนะครับก็คือสับปะรดพืชอื่นๆเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมรองรับว่าด้วยสินค้าปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปอันนี้ไปพูดเรื่องต่างประเทศแล้วนะก็พูดถึงผู้ประกอบการกลางและรายใหญ่ในช่วงกลางปีเนี่ยกยธ.ก็ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมนะครับที่จะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับช่วยผลักดันสร้างความได้เปรียบทางการค้าและยกระดับราคายางพาราของประเทศให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแม้ผมคิดสมัยคุณทักษิณเป็นนายกสมัยก่อน
1: ทำไม
0: ราคายางเนี่ยร้อยกว่าบาทนะฮะน้ำยางนะฮะร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก
1: ็
0: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้ปลูกยางเนี่ยเมื่อก่อนปลูกแต่ที่ใต
1: ้
0: ปลูกแต่ที่ใต้
1: ให้ไปปลูกพื้นที่อื่นๆด้วย
0: ปลูกอีสานปลูกเหนือปลูกอะไรไปหมดแล้วปรากฏว่าพอมันเยอะยางก็ราคาตกพอยางราคาตกปุ๊บเนี่ยคนก็เลิกปลูกยางไปปลูกปาล์มแทนก็มีส่วนหนึ่ง
1: ปาล์มก็เลยมาตกอีกเหมือนกัน
0: ปาล์มก็มาตกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องดู
1: แต่ที่จริงแล้วในเรื่องของคุณภาพคุณทรงพลส่วนมากแล้วเนี่ยมันเปิดไปบอกให้ไปปลูกในหลายๆพื้นที่อื่นได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะต่างกัน
0: เลยแต่ว่าผมไม่ได้คุยนะฮะเขาบอกยางของเราเนี่ยคุณภาพอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรต่างๆนะฮ
1: ะ
0: ยางเราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยากรีดยางก
1: ็
0: ขายน้ำยาง
1: ใช่
0: ที่บ้านผมก็ขายมันก็ง่ายดีอ่ะก็
1: จบแค่ตรงนั้น
0: ทุกวัน
1: อ
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: ถ้าไปมีโรงงานอุตสาหกรรมมันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นก็เอาเท่านี้
0: คือก็เลยบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเน้นแปรรูปเน้นแปรรูปเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผลิตน้ำยางปุ๊บเนี่ยส่งไปมาเลก็ผลิตเป็นยาง
1: แผ่น
0: ยางรถยนต์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ยางรถยนต์แล้วเราก็ซื้อเข้ามา
1: ใช่ก็แพงอีกนะ
0: ก็แพงอีก
1: นะคือเราต้องรู้จักที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
0: แต่จะไปโทษใครไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับการผลักดันของรัฐบาลเพราะเราเลือกรัฐบาลมาเพื่อที่จะบริหารประเทศแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีถ้าจะผลักดันยางพาราเนี่ยนำไปสู่การแปรรูปแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปออกแบบมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจแล้วก็หน่วยงานด้านการเกษตรนั่นแหละที่จะต้องคุยกันว่าจะยกระดับยางพาราเนี่ยไม่ต้องไปยกเยอะแค่ขอให้ราคายางเนี่ยมันสูงขึ้นหรือถ้ามันตกต่ำลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีแนวทางการช่วยเหลือประกันราคาให้กับชาวสวนยางให้ได้นะครับรวมถึงผลผลิตอื่นๆด้วยข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นพืชการเมืองนะมันสับปะหลังกับข้าวโพดอ
1: ่ะ
0: แล้วก็ยางพารา
1: พืชการเมืองหรือไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเน
0: า
1: ะ
0: คือเวลามีปัญหาปุ๊บก็จะมาชุมนุมกันหน้าทำเนียบเขาเลยเรียกว่าเป็นพืชการเมือง
1: ที่ว่าเอามาเทกันนะ
0: ใช่
1: นะคะอย่ามาเทเลยนะที่จริงแล้วเสียดายของนะคะเอาไปดูท่านมท.3บ้างนะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาหาดใหญ่นะคะก็น่าจะลงไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่อง ของภัยพิบัตินั่นแหละค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อระบบผลิตแล้วก็จ่ายน้ำประปานะคะโดยท่านบอกว่าทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยค่ะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบผลิตระบบส่งแล้วก็จ่ายน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายค่ะเพื่อให้การให้บริการน้ำประปาเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็ยังมีการมอบแนวทางให้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ท่านบอกว่าก็ประปาเองก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแผนงานนะคะที่เป็นแผนงานสำคัญในเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบประปาในพื้นที่หลังจากเกิดอุทกภัยในปี2568แล้วก็เร่งพัฒนาระบบประปาเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนแม้ประสบหาด้านน้ำประปาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1662ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำประปานะอันนี้ต้องดูแลแหละคุณทรงพลเพราะว่าเราจะมักจะเห็นเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยน้ำโคลนน้ำแดงนี่นั่นเขาก็กังวลว่ามันจะไปรวมกับเรื่องของน้ำประปานะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้ำดิบน้ำอะไรมาเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะ
0: ครับติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับก็คือลงพื้นที่นั่นแหละไปเวิร์กช็อปตามที่ผมบอกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่ารถที่เดินทางมาน ะฮะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาเนี่ยมีเหตุการณ์เสียงดังบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาฮะปรากฏว่าไปดูแล้วไม่ใช่ระเบิดฮะรถยนต์ Fortuner สีดำคันหนึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นนะครับมีควันขึ้นจากห้องเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็วิ่งไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สรุปแล้วหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์ขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแม
1: ่ไม่สงขาฝนไม่ตกหรอ
0: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่บอกทะเบียนรถหรอวันนี้หวยออก
1: ก็ฉันดิฉันกำลังจะพูดเลยวันนี้มันดีค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: บอกเลขกันสักหน่อยสิ
0: หม้อน้ำระเบิดอ้าวแต่ว่าครม.สัญจรสงขลาเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะก่อสร้างก่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ไหนๆลงไปแล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะสร้างอะไรเนี่ยเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่เนี่ยถามพี่น้องก่อนนะว่าเอาไหม
1: ทำคนในพื้นที่สักนิด
0: ไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเดินหน้าโครงการเม็ดเงินลงไปแล้วปรากฏคนในพื้นที่ไม่เอา NGO ออกมาต้าน
1: ค
0: นในพื้นที่ออกมาต้านสรุปไม่ได้สร้างกันทันท
1: ีมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะ
0: ใช่มันต้องเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นพื้นที
1: ่
0: ก่อนนะครับซึ่งหวังนะฮะหวังใจว่าการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวานไประดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะได้คุยกันในเรื่องนี
1: ้
0: เพราะว่าหลายครั้งอ่ะเวลาเราจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่คนในพื้นที่เขาบอกฉันไม่เอาด้วยโครงการดีแต่ฉันไม่เอาด้วยอ
1: ัน
0: นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยมันไปไม่ได้นะฮะ
1: ใช่
0: หลายโครงการ
1: คือเปิดเกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต ้องยอมรับค่ะว่าต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ
0: อยู่แล้วคนได้รับผลกระทบซ
1: ึ่
0: งการลงพื้นที่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี
1: ต้องไปพูดคุยกันแหละ
0: ควรจะให้มีกระบวนการเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นอย่างรอบด้านเสียก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหญ
1: ่ๆ
0: เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้งจนไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได
1: ้
0: นะครับดังนั้นแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือว่าสำคัญ
1: คุยกันให้เคลียร์
0: ก่อนที่จะไปลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆต้องฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ซะก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทความนะฮะ
1: ค่ะ
0: เรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับรายละเอียดของบทความนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู
1: ้
0: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพระจริยวัตรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับพูด คุยกับคุณรัชกรคงเจริญครับตอนนี้อยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของบทความนี้กันหน่อยค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็จะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้คะถึงได้เลือกที่จะนำเสนอเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
7: ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของบทความสายสัมพันธ์สองพระราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะบทความนี้ค่ะได้รับการเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีพ.ศ.2568นะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเขาเกิดขึ้นจากที่สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือห้องสมุดมสท.นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติชื่อว่าสายสัมพันธ์สองราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะเมื่อวันที่15-31 มกราคมที่ผ่านมาค่ะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคค่ะในขณะเดียวกันนะคะนิทรรศการยังได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเทวนีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนะคะก็เกิดขึ้นจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่ามีมุมมองเรื่องราวนะคะที่มีความน่าประทับใจระหว่างสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ค่ะที่มีทั้งความผูกพันในแง่ของความเคารพซึ่งกันและกันนะคะและความต่อเนื่องของพระราชจรวดไปถึงพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ค่ะทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
0: ครับ
7: ก็เลยเป็นความตั้งใจของการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะคะในมิติของความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
0: ครับจากการค้นคว้าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ครับท่านครับ
7: ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามเนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์แล้วก็ราชสกุลกิติยากรค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะพระมารดาก็ยังเคยเป็นนางพระกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานสิทธิสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัตมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ส่วนพระองค์นะคะที่มีรากฐานที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีบทบาทเป็นพระราชินีค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีการกล่าวถึงเรื่องของพระราชจริยวัตรด้วยนะคะซึ่งในบทความนี้นะคะมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดความเคารพกันของทั้งสองพระองค์ตรงนี้เนี่ยคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนที่สุด
7: จะเป็นพระราชจริยวัตรนะคะในแง่ของความรักความเคารพแล้วความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองค่ะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ท ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะโดยโปรดเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเยี่ยมขณะที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะประทับอยู่วังสุโขทัยนะคะเป็นประจำนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้ทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเสด็จไปแปรพระราชฐานค่ะประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ยังทรงตำน้ำพริกแล้วก็ตั้งเครื่องถวายค่ะในการเสด็จไปทรงปิกนิกในชนบทต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างเจ้านายในพระราชวงศ์นั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
7: ค่ะ
0: จะครับเชิญครับ
7: ค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะในหลายๆโอกาสที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นการทั้งการยอมรับและการสนับสนุนแล้วก็การสืบสานความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีความมุ่งหมายให้สถาบันนะคะดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: ครับ
0: จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนใดที่สะท้อนการสืบสานแนวพระราชดำริหรือแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบ้างครับ
7: พระราชินีทั้งสองพระองค์นะคะมีความการอนุรักษ์ทำรงนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในด้านงานหัตถกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือของราษฎรนะคะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงบุกเบิกแล้วก็ส่งเสริมในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่เรารู้จักนะคะในรูปแบบของเสือสมเด็จใช่ไหมคะได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมนะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะส่วนในงานพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเกิดจากที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะทำให้ทรงเห็นว่าชาวบ้านนะคะมีฝีมือด้านศิลปะหัตถกรรมนะคะแต่ว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดค่ะจึงทรงให้มีการก่อตั้งนะคะมูลนิธิศิลปชีพค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีการขยายงานศิลปชีพในแขนงต่างๆนะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะทราบว่าในบทความนี้นะคะได้มีการกล่าวถึง2พระราชินีผู้นำแฟชั่นสตรีไทยแห่งสยามตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ได้เล่าถึงบทบาทของทั้ง2พระองค์ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายไทยให้เป็นที่ยอมรับสักนิดค่ะ
7: ค่ะค่ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่สตรีค่ะมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นนะคะรวมไปถึงได้มีการแผ่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตกอะค่ะทำให้ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะก็ทรงมีบทบาทแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสยามค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆหรือว่าการทรงเยือนต่างประเทศนะคะพระองค์ทรงมีความใส่พระทัยนะคะในแบบแผนการแต่งกายนะคะด้วยทรงตระหนักว่าความสวยงามค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์ค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยนะคะมีความสง่างามและทันสมัยก้าวทันโลกได้นะคะต่อมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะท่านก็ได้ทรง สืบสารและต่อยอดบทบาทดังกล่าวนะคะอย่างโดดเด่นค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติค่ะโดยเมื่อครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะคะในโอกาสสำคัญนะคะท่านก็ได้ทำให้ชาวโลกหันมาสนใจความงดงามของผ้าไทยงานหัตถกรรมไทยมากขึ้นค่ะ
0: ครับในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับทรงฉลองพระองค์สบาย2ชายนะฮะและต่อมาเนี่ยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะก็ทรงฉลองพระองค์ในลักษณะเดียวกันนะฮะนี่เป็นแบบแผนการฉลองพระองค์มีความเชื่อมโยงสืบทอดกันยังไงฮะเนี่ย
7: ความต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในราชสำนักนะคะที่สืบทอดต่อกันมานะคะเห็นได้จากฉลองพระองค์ชุดไทยสบาย2ชายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะเป็นการฉลองพระองค์เต็มยศนะคะถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็ทรงสืบสารแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระองค์ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะชุดไทยสบายสองชายจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความงดงามของประเพณีแล้วก็สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงจากรัชกาลหนึ่งสู่อีกรัชกาลหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยจากสบายสองชายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์มีบทบาทยังไงบ้างคะที่ในการที่จะสืบสานแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายสตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
7: ค่ะพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมแล้วก็การเผยแพร่การแต่งกายแบบไทยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนะคะนำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะทรงออกแบบชุดไทยเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกนะคะและยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้สตรีไทยค่ะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่นะคะในการมาเป็นต้นแบบของชุดประจำชาติไทยที่เรารู้จักอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อตรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์พันไมตรีกับต่างประเทศนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะที่จะฉลองพระองค์ในชุดไทยนะคะเพื่อให้แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็การสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบเอกลักษณ์ไทยในราชสำนักไทยนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: ครับจากบทความนี้นะครับจะเห็นความต่อเนื่องนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่าง2รัชกาลในแง่มุมไหนบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับท่านฮะ
7: จากบทความนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
7: แสดงให้เห็นถึงมรดกของทั้งสองพระองค์อะค่ะที่ทรงสร้างและทรงสืบสานไว้นะคะไม่ได้เป็น เพียงเรื่องราวที่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามของผ้าไทยหัตถศิลป์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมรักษาและสื่อสารกันได้นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะให้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านใดบ้างคะ
7: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนะคะด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศนะคะเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะและนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงพระราชทานพระราชวรโอกาสนะคะให้คณะผู้บริหารค่ะได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายแรงงานกิจการครบรอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนะคะถึง2ครั้งด้วยกันค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขึ้นนะคะเพื่อนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการน้อมนำนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระมาพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะให้เป็นชื่อห้องค่ะซึ่งห้องแห่งนี้นะคะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
0: ครับแล้วครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
7: ก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะอยากจะให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่อยู่แค่ในเรื่องตำราเรียนนะคะการที่เราศึกษาคุณคว้าในเรื่องอดีตนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไทยในทุกวันนี้นะคะก็อยากให้บทความนี้ค่ะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะตั้งคำถามหรือค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: ครับ
0: ครับคุณรัชกรคงเจริญผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับความสัมพันธ์ของสองราชินีที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับก็สามารถหาบทความนี้อ่านได้นะครับเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเรื่องของการสอบนะฮะไม่ใช่ว่าสอบเข้าท้องถิ่นนะฮะแต่เป็นการสอบ
1: สวน
0: เรื่องของการทุจริตนะฮะล่าสุดฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่าโอ้เราได้ให้คำมั่นว่า สิ้นเดือนภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องจบนะฮะมาจบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดี
1: พอดีเป๊ะ
0: นะฮะดีไม่ใช่สี่โมงครึ่งนะฮะแต่ก็จบไปแล้วนะฮะเป็นมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางนะฮะก็ได้กำหนดการถอดถอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะฮะจากรายงานทราบว่าขณะนี้ดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วทั้งหมดจำนวน 5,925 ราย 5,925 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุแล้ว 3,864 รายโอ้โหส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนเพราะในรอบใหม่จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นบัญชีหมดอายุมั้งเห็นว่าหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนก็ไม่บรรจุใหม
1: ่ค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอตรวจสอบคะแนนสอบประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วยังไม่มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ
1: ์
0: รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกตินะฮะก็คือล่าสุดเมื่อวานยังไม่มีคนฟ้
1: อง
0: เดี๋ยวรอดูก่อน
1: หลังจากนี้ หลังจากที่มีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนั้นจะมีใครกังขาหรือมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอะไรหรือเปล่า
0: ก็น่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าอ้าวถ้าเกิดถอดถอนไปกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นบัญชีรอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเขาบรรจุเพิ่มเติ
1: ม
0: ซึ่งในระเบียบเนี่ย
1: มัน
0: จะต้องเรียก
1: ใช่มั้ยคะตามลำดับขึ้นมา
0: ค่ะนะฮะก็จริงๆก็คืออุทธรณ์คำสั่งได
1: ้
0: ถ้าอุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยทางมหาไทยยืนยันคำเดิมนะก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
1: ค
0: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิ์เพราะคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ออกมาเมื่อไหร่ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์หรือผู้เสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนด้วยคำสั่งตรงนี
1: ้
0: ในการถอดถอนตัวเองอาจจะไม่ได้ทำผิดหรือขึ้นบัญชีไว้แล้ว
1: ไม่โดนเรียกด้วยเหตุนี
0: ้ด้วยเหตุนี
1: ้
0: นะฮะก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
1: บางท่านท่านไม่ได้ผิดอ่ะเนาะก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องได้เรียกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช้การนี้เพื่อที่จะลดอัตราราชการหรือเปล่าอ๋อ
0: ไม่ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าคือบัญชีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานพอมันมีความโปร่งใสปุ๊บเนี่ยครั้นเนี่ยที่หน่วยงานเนี่ยจะบรรจุเข้าไปเน
1: ี่
0: ยก็เกรงว่าจะมีปัญหา
1: เดี๋ยวก็จะต้องมาตรวจสอบกันอีก
0: ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกนะฮะแต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมาโดยสุจริตนะแล้วผมก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าคุณไม่เรียกผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผม
1: เสียสิทธิ์ไง
0: อุตส่าห์รอมาปี2ปีถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะ
0: อันนี้คือ2อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุยกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือคำสั่งมันก็ออกมาแล้วอ่ะ
1: ก็จะมีคนร้อง
0: ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วถึงไปฟ้องสุดศาลปกครองแต่ถ้าเกิดจะคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินคือว่าคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องสุดศาลปกครองบอกว่าให้ระงับยับยั้งคำสั่งตรงนี้ไว้ก่อนคุ้มครองไม่ให้คำสั่งนี้มีผลไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะ
1: ติดตามตอนต่อไปนะคะเอามาดูเหตุการเกิดเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ได้มีการลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.นะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของเพลิงเนี่ยควบคุมได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณนั้นโดยทางสำนักอนามัยกทม.นะคะมีการไปตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกลางค่ะเห็นว่าพบสารเบนซินและโทลูอีนเนี่ยรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่มีการเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพ พอากาศโดยรอบนะคะมีการตรวจในเรื่องของน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ว่ามันต้องไปบำบัดหรือกำจัดอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องกำจัดให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวไปดูไปติดตามสถานการณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการกำจัดสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อพวกเครื่องมือช่างเคมีพันอะไรที่มันถูกเผาไหม้อ่ะเอาไปดูหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกำจัดยังไงให้มันไม่ได้ไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
0: น่าสนใจเพราะว่าคลองถมเนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกโทรศัพท์มือถือ และอะไรต่างๆเนี่ยคือเยอะนะ
1: มันมีสารพิษ
0: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ EV มีแบตเตอรี
1: ่
0: พอมันหมดสภาพอะไรปุ๊บเนี่ยเอาไปที่ไหน
1: กำจัดอย่างไร
0: ไม่เอาไปไหน
1: มันกำจัดยากอยู่เหมือนกันนะคุณ
0: มันไม่ได้มีแผลนะคือพอทิ้งปุ๊บก็ไปโยนให้ซาเล้งอ่ะมันไม่ได้มีการ
1: กำจ
0: ั
1: ด
0: อย่างถูกต้องอีกไม่นานนะประเทศไทยเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเยอะมากขึ้นเพราะเราอ่ะผลักดันรถ EV ตอนนี้รถ EV เยอะเม
1: ื่
0: อไหร่ที่มันหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพเนี่ยเรื่องของการกำจัดเนี่ยเรามีแนวทางกันหรือยัง
1: แล้
0: ว
1: ถ้าเกิดมัน
0: กลัวว่ามันจะเป็นบัวหายและล้อมคอก
1: คือเคยเห็นมีโครงการนะคุณทรงพลที่ในเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่กำจัดอุปกรณ์ที่มันมีแบตอ่ะเหมือนเขาบอกให้เหมือนมีหน่วยงานนึงอะค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปให้เขาแล้วเขาแบบไปกำจัดต่อได้อย่างถูกต้อง
0: แถมเงินให้เราไหมมันต้องมีแรงจูงใจไง
1: ถูกต้อง
0: มันต้อง
1: เพราะว่าขนาดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะร้านยังรับซื้อเลยนะ
0: ยังรับเ
1: ธอ200 บาท
0: ก็คือต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยแหละที่รับซื้อแล้วก็นำไปกำจัดอย่างถูกต้
1: อง
0: นะไม่งั้นอู่ก็รับซื้อแล้วก็ไปทิ้งเอาไปอะไรกันอีกอ่ะ
1: น
0: ะเอาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นดีกว่า
1: ทำไมคะ
0: ที่โตเกียวเขาไปสำรวจออนไลน์สำรวจออนไลน์ฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีแผนจะแต่งงาน 35% ฮะไปสำรวจเด็กและครอบครัวแห่งไปสำนักงานเด็กและครอบครัวแห่งชาติญี่ปุ่นนะกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-39 ปีก็ 68,000 คนนะฮะเขาบอก 35.1 ของกลุ่มคนโสดระบุว่าไม่มีแผนจะแต่งงานขณะที่ 37.5 ระบุอยากแต่งงานในสักวันนึงสักวันนึงนะฮะ
1: ไม่รู้วันไหน
0: เพราะอะไรรายได้ไม่มั่นคงต่อชีวิตแต่งงานนะฮะสูงถึง 40% ส่วนสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าการแต่งงานผู้ตอบแบบสอบถาม 50.8% เกินครึ่งมานิดนึงตอบว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกนะฮะ
1: คืออย่าอยู่คนเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแบบนั้นหรือเปล่า
0: วิถีชีวิตใหม่
1: แบบใหม่เปลี่ยนไปนะคุณคนสมัยนี้นะคะยุคปัจจุบันคนความคิดก็เปลี่ยนไปเหมือนก
0: ัน อันนี้ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่า 35% ยังไม่มีแผนจะแต่งงานและอีก 50% บอกว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกคืออยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
1: อยากอยู่กับตัวเองหรอ
0: นะ
1: ไม่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานแล้วอยากมีลูกมั้ยคนก็อยากมีลูกน้อยลงเหมือนกันนะ
0: คนอยากมีลูกน้อยลง
1: เพราะ
0: เลี้ยงลูกไม่ไหวนะอันนี้ญี่ปุ่นฮะประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยผ่านสว.เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยสำหรับพรก.กู้เงินฮะมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะว่าต้องนำมาใช้ในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เยียวยาประชาชนฮะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้

0: ฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
5: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
4: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
5: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
4: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
5: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
4: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
5: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนคงเอาไว
4: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีค่ะทักทายกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะฝนตกตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟัง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดระนองและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้วันแรกของเดือนกันยายนแล้วก็เป็นวันอังคารนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังนะคะหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบกันนะคะในแต่ละจังหวัดและจะได้ทราบว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการเห็นชอบนะคะในวันนี้มีวาระอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวก็จะนำเอารายงานอากาศไปเก็บไว้ในช่วงนั้นกันด้วยนะคะเก็บเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่รักนะคะได้ติดตามรับฟังนะคะกันยาวๆนะคะแล้วก็วันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นเราก็มีแขกรับเชิญกันด้วย8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆและทำได้จริงเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็รับชมได้ทางเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz กันด้วยพักกันก่อนนะคะ

0: มูมาบ้ากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: เก็บไม่ได้หนูกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฮัลโหล
6: ดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
7: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
8: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
9: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
8: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
11: ก็ขอพาท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้วันที่1กันยายนเป็นวันสืบนาคาเสถียรนะคะทำไมห้วยขาแข้งถึงเป็นมรดกโลกและสำคัญระดับนานาชาตินะคะเพราะว่าเขาเป็นแกนกลางป่าตะวันตกนะคะผืนป่าอนุรักษ์ที่ต่อเนื่องกัน17แห่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นพื้นที่กว้างขวางสัตว์ป่าขยายพันธุ์ได้โดยสายเลือดไม่ชิดนะคะแล้วก็เป็นมรดกทางธรรมชาติกันด้วยซึ่งทางองค์การยูเนสโกนะคะก็ประกาศให้ทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกในปี2534จากความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยานั่นเองแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าหายากไม่ว่าจะเป็นควายป่าเสือโคร่งอินโดจีนและสมเสร็จกันนะคะเราก็ได้รำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรนะคะวันนี้วันที่1กันยายนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับในรายงานอากาศนะคะก็ขอนำมาคุยกันในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยนะคะและก็มีการคาดการณ์กันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา24องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต27องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่ก็คาดว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันพรุ่งนี้23องศาเซลเซียสนะคะส่วนจังหวัดระนองในวันนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา31องศาเซลเซียสจังหวัด ัดภูเก็ต35องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่33องศาเซลเซียสกันค่ะท่านผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเราก็ในเรื่องของการระมัดระวังนะคะในการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าจากข่าวที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19นะคะในช่วงนี้ก็มีเป็นหลายหมื่นทีเดียวนะคะแล้วก็โควิดเขาก็ไม่เลือกคนป้องกันได้ด้วย DMH นะคะเช่นเคยนะคะป้องกันโควิด19ได้คือเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องของอาการนะคะมีอาการไอเจ็บคอน้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้มรสนะคะคือไม่ลิ้มรสนี่ประสาทการลิ้มรสนี่ไม่สามารถที่จะลิ้มรสตรงนี้กันได้เหนื่อยหอบหายใจลำบากในรายที่อาการรุนแรงบางรายก็อาจไม่มีอาการแต่ก็ยังแพร่เชื้อกันได้นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มนะคะที่มีการให้เรานะคะได้ดูแลกันไม่ว่าจะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเด็กนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุกันด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการถกคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะมีการลุยแก้ปัญหารุกป่าสงวนพร้อมตั้งเป้าเสริมความมั่นคงเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณ2570คือเริ่มตั้งแต่เดือนหน้ากันเลยนะคะเพราะว่าเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะคะท่านผู้ฟังเราไปดูกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงานะคะและรวมไปถึงคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานความมั่นคงตามนโยบายของจังหวัดพังงากันด้วยโดยมีนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งในการประชุมก็มีผู้เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเปรียงทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะทางตอนนี้นะคะภูเก็ตเองก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนะคะใหญ่รายการผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาตินะคะโดยนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม Enterprise General Meeting นะคะ World Conference 2026นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าสะดวกที่จะติดตามทางไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันด้วย8วิธีทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆจะทำได้จริงอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะตอนนี้ทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะรอที่จะมาพูดคุยในรายการกันพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
12: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
13: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
12: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
14: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะทุกวันอังคารนะคะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะมีทีมงานนะคะในแต่ละหน่วยงานจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันนะคะมาพูดคุยตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ระนองเองนะคะแล้วก็ในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่รวมถึงผู้ติดตามรับชม Facebook Live ในขณะนี้กันด้วยค่ะขอแนะนำค่ะนางสาววิจิตราคุณนิดนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราพบกันอีกครั้งนึงนะคะ
2: ค
1: ่ะนะคะสำหรับสาวน้อยยิ้มเก่งนะคะ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะวันนี้เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆทำได้จริงนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรอสักนิดหนึ่งมาฟังในภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองกันก่อนนี่ก็ถือว่าเดือนกันยายนกันแล้วเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569มีอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบบ้างคะ
2: ค่ะในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะถึงเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายนะคะแต่ก็ยังเข้มข้นอยู่นะคะเราก็ยังลงไปตรวจบัญชีให้กับสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับระบบสหกรณ์ของเรานะคะในส่วนของปีหน้านะคะปีงบประมาณ2570นะคะเราก็จะมีเรื่องของการนำนโยบายนะคะของรัฐบาลเนี่ยมานะคะในส่วนของการเขาเรียกว่าขยายนะคะแล้วก็สร้างครูบัญชีอาสานะคะให้ครอบคลุมนะคะทั้งจังหวัดระนองนะคะแบบเวลาท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะมีความสนใจอยากจะทำบัญชีเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราจะเดินหน้าในปีหน้าค่ะ
1: ครูบัญชีอาสานี่ก็จะลงลึกลงไปมากกว่าเดิม
2: ใช่ค่ะจากเดิมที่เราเคยมีในระดับจังหวัดอย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะลงเป็นรายอำเภอหรือว่าเป็นรายตำบล นะคะก็ถ้ามีท่านเกษตรกรที่สนใจนะคะมีใจอยากจะอาสาในการเผยแพร่หรือว่าขยายความรู้ด้านการจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะก็มาติดต่อที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อย่ารอถึงปีงบประมาณ2570นะคะ
2: ค่ะ
1: พร้อมวันนี้ไปได้เลย
2: ไปได้เลยใช่ค่ะ
1: ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองหรือว่าจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้
2: ใช่ค่ะอันนี้เรายินดีมากเลยค่ะ
1: นะคะเอาละเรามาเข้าเรื่องของเรากันแล้วเรื่องราวน่าสนใจทีเดียวนะคะประเด็นวันนี้นี่พี่อ้อเองนี่ทำให้อยากรู้แล้วล่ะนะ8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆและทำได้จริงค่ะตอนนี้จะเน้นในเรื่องอะไรบ้าง
2: ก็จริงๆตัวที่เราทำมา8วิธีนี่นะคะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะรวยมันยากนะคะเราก็เลยมามองหาว่าเอ๊ะอะไรนะที่มันทำได้จริงๆเลยที่มันไม่ต้องลงทุนเพิ่มหรืออะไรนะคะโดยวิธีแรกนะคะก็คือพอเราเงินเดือนออกนะคะหรือเราได้รายได้มาค่ะหักออมเลยค่ะทันทีค่ะอย่ารอค่ะอย่ารอว่าให้เหลือจากการใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยออมนะคะมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าสมมุติเราหักออมไปเลยเนี่ยแล้วไปจัดสรรเงินที่เหลือเพื่อใช้จ่ายเนี่ยค่ะโอกาสที่เราจะทำได้แล้วมีเงินออมแน่นอนเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆค่ะ
1: แล้วทำไมถึงได้ผลล่ะคะ
2: เพราะว่าเงินออมมันวิ่งเข้าไปสู่ธนาคารแล้วนะคะที่สำคัญนะคะสำหรับวิธีนี้เนี่ยเราต้องเลือกบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นบัญชีที่ไม่มีแอปนะคะใช้สมุดอย่างเดียวนะคะบางทีเราห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะต้องให้ผู้อื่นช่วยห้ามนะคะ
1: ค่ะนี่คือการหักเงินเดือนอย่างน้อยๆประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ
2: ประมาณ 5-10% ค่ะถ้าสมมุติว่าหลังจากที่เราใช้จ่ายแล้วยังเหลือเราสามารถออมเพิ่มได้
1: เข้าไป
2: ใช่นะคะบางครั้งการตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันท้อที่จะทำนะคะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก่อนค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็เคยเห็นในสื่อโซเชียลด้วยนะในเรื่องของที่บอกว่าเมื่อเงินเดือนออกนี่มีรายได้นี่ก็แบ่ง
2: ใช่
1: เป็นกองๆไปเลยนะ
2: คะใช่ค
1: ่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆล่ะคะ
2: ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันนี้ค่ะทุกท่านก็อาจจะประหยัดกันอยู่แล้วนะคะแต่เราลองมาสังเกตดูค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายที่มันเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่กี่บาทที่เราจ่ายหรือเปล่าอย่างเช่นพวกค่า ถ้าใครดูซีรีส์แนวตั้งนะคะก็จะเสียค่าซีรีส์แนวตั้งรายเดือนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากดูโฆษณาเนี้ยเดือนละ39บาทนะคะอุ๊ยให้ข้อมูลเนื่องจากติดอยู่ติดอยู่นะคะเราลองดูนะคะ39บาทคูณ12เดือนนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะทานกาแฟค่ะบางครั้งเรารู้สึกว่ากาแฟเนี่ยแก้วละ40บาทก็ได้อ่ะไม่ต้องเอาแพงนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทานยี่ห้อที่แพงกว่านี้สักหน่อย40บาทถ้าสมมุติว่าเราประหยัดได้นะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าอดกาแฟทุกวันแต่ลดปริมาณการรับประทานลงไปนะคะสมมุติเราประหยัดได้วันละ50บาทไม่เยอะนะแต่ทั้งเดือนมี30วันค่ะคูณด้วย50เข้าไปประหยัดไปแล้ว 1,500 บาทนะคะ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่ได้สูงมากแต่พอประหยัดตรงนี้ไปก็ช่วยเราได้อีกนิดนึงค่ะ
1: ค่ะถ้าว่าเราประหยัดนี่คือตรงนี้เหลือ 1,500 บาทเราก็ไปเติมเป็นเงินออมซะ
2: ใช่ได้เลยค่ะ
1: หรือว่า 1,500 บาทนี่เราอาจจะแบ่ง
2: เราอาจจะยังไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเอาไปชำระหนี้เพิ่มได้ด้วย 1,500 นี้นะคะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราทราบแล้วล่ะว่าหักเงินออมก่อนนะคะหักเงินเดือนเป็นเงินออมก่อน 5-10% แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเหมือนไปห้างไปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยบางครั้งมันมีสิ่งยั่วใจนะ
2: หลับตาค่ะ
1: หลับตาใช่ไหมหลับตาข้างหนึ่ง ใช่ไหมคะ
2: แต่บาง
1: ตอนนี้ใช้กฎอะไรคะเราใช้กฎอะไร
2: เวลาไปห้างนี่นะคะเราจะตกหลุมพรางนะคะขอ ใช้คำว่าเราเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนที่ตกหลุมพรางในห้างเนี่ยบ่อยนะคะ เขาบอกว่าถ้าซื้อครบสมมุติว่า 1,200 บาทจะได้รับส่วนลด 10% อย่างเงี้ยค่ะเราค่ะจากที่ซื้ออยู่ประมาณ 4-500 นะคะพยายามเพื่อที่จะให้ได้ส่วนลดนะคะมันก็จะทำให้เราเสียเงินเพิ่มตรงนี้เราต้องอดทนไว้นะคะอย่าไปหลงเชื่อในส่วนของการให้ส่วนลดนะคะหรือว่าให้คูปองสำหรับใช้ครั้งต่อไปนึกออกไหมคะเสียเงินครั้งนี้ยังไม่พอค่ะเขายังเชิญชวนให้เรานะคะ
1: มาเสียเงิน
2: มาเสียเงินในครั้งต่อไปอีกนะคะบางครั้งลดแค่นิดเดียวเองพอเทียบกับจำนวนเงินที่เราซื้อค่ะ
1: ค่ะน้องวิจิตราแนะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้เราใช้กฎอะไรดีถ้าเราเจอของทีเนี้ย
2: ให้รอค่ะ72ชั่วโมงนะคะตัวเนี้ย72ชั่วโมงก็คือ3วันนะคะสำหรับของที่ไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยซื้อของจำเป็นให้รอ3วันไม่ใช่นะคะสำหรับของที่เขาเรียกว่า
1: โยตาโยใจ
2: ใช่ตรงนี้ค่ะให้เรานะคะคิดก่อนค่ะก่อนที่จะซื้อนะคะ3วันค่ะถ้าใจเรายังคงวนเวียนและบอกว่ามันจำเป็นจริงๆที่ฉันจะต้องซื้อนะคะค่อยซื้อนะคะอดทนไว้ให้ได้ก่อนค่ะ3วันแต่ถ้าสำหรับตัวเองเนี่ยจะใช้7วันนะคะบางครั้งซื้อผ่านแฟลตเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูค่ะว่าเอ๊ะฉันยังต้องการมันจริงๆหรือเปล่านะคะ
1: เหมือนของพี่อภิสราเองนี่หย่อนใส่ตะกร้าไว้นี่เยอะเลยนะ เป็นแรมปีเลยล่ะ นะแล้วกลับไปดูวกไปวกมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็ใช้กฎที่มากกว่า72ชั่วโมงแล้วล่ะนะคะก็จะทำให้เรานี่ได้คิดนะคะว่าเอ๊ะเราจะซื้อดีไหมมีความจำเป็นหรือเปล่าบางครั้งนี่ก็เคยมีนะกฎการจัดบ้าน นะคะที่บอกว่าของที่ไม่จำเป็นอ่ะที่นานๆหยิบมาใช้สักครั้งนี่ควรที่จะเอาไปให
2: ้ตัดใจ
1: ต้องตัดใจนะคะดังนั้นเอาล่ะตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะในเรื่องของการใช้กดรอ72ชั่วโมงก่อนซื้อของชิ้นใหญ่กัน
2: ใช่ค่ะ
1: และถ้าว่าเรามีเงินเหลือตรงนี้นะคะเพราะว่าในขั้นตอนต่างๆนี่คือที่เราคุยกันว่าค่าใช้จ่ายรั่วไหลแล้วใช้กด72ชั่วโมงนี้แล้วเราต้องมีเงินเหลือแน่ๆ
2: เรามาลงทุนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ช่องทางการลงทุนนะคะไม่ได้ยากนะคะถ้าเหมือนตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นข้าราชการใช่ไหมคะก็ไปลงทุนเพิ่มกับกบข.อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะต้องแล้วแต่ท่านแต่เราต้องการจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การลงทุนไม่ได้ยากค่ะหรือว่าตามแอปที่ได้รับการรับรองนะคะที่ได้รับการรับรองหรือผ่านทางธนาคารนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เงินลงทุนเนี่ยไม่เยอะหลักร้อยก็ลงทุนได้หรือว่าหลักพันก็ลงทุนได้นะคะบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะไม่กล้าลงทุนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงมันมีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราลงทุนผ่านช่องทางที่ปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะหรือบางท่านบอกว่า ไม่ชอบความตื่นเต้นไม่อยากลงทุนไปฝากประจำก็ได้ค
1: ่ะ
2: หรือซื้อสลากก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันถ้าถูกสลากก็อย่าลืมเรานะคะ
1: อย่าลืมเรา
2: อย่าลืมเรา
1: วันนี้วันที่หนึ่งออกสลากด้วยนะ
2: ใช่ไหมเราก็ไปซื้อได้นะคะตอนนี้สลากออนไลน์สลากดิจิตอลนะคะซื้อง่ายมากเลยนะคะ
1: สลากนี่คือของธนาคารออมสิน
2: ใช่ค่ะ
1: ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ออกวันนี้เช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนถ้ามีเงินเหลือพันนึงเนี่ย
1: ซื้อเติมเลย
2: ได้เลย
1: เติมเข้าไปเลย
2: เก็บไว้สะสมไว
1: ้
2: แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าลงทุนในสลากเนี่ยถ้าเราจำเป็นจริงๆนะคะถึงยังไม่ครบกำหนดถอนเนี่ยก็สามารถถอนได
1: ้ค่ะแล้วตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐบาลนี่ก็ให้มีการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลกันด้วยหรืออาจจะเก็บเงินไว้นะคะแล้วก็รอนะคะรอซื้อพันธบัตรก็ได้ก็แล้วแต่นะคะว่าคนที่ในการลงทุนตรงนี้นี่แนะนำนิดนึงต้องรัฐบาลรับรอง
2: ใช่ค่ะอย่าไปลงทุนในแอปแปลกๆนะคะที่เขาส่งลิงก์มาอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะลงทุนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะพอได้เขาเรียกว่าอะไรได้กำไรมาให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะ
1: ค่ะอ้าวนี่เราคุยในเรื่องของการออมในรูปแบบของสลากของธนาคารกันแล้วนะคะในเรื่องของพันธบัตรกันแล้วถ้าว่าสนใจในการออมหุ้นหรือว่ากองทุนดัชนีนี่แนะนำหน่อยได้ไหม
2: อันนี้ค่ะก็จะมีพวกในส่วนของ S&P 500นะคะหรือว่าหุ้นไทยนะคะกลุ่มเซ็ต50อันนี้เวลาเขาจัดเขาเรียกว่าความเสี่ยงอะค่
1: ะ
2: จะอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำค่ะเหมาะสำหรับนกน้อยที่เพิ่งโผบินค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารับความเสี่ยงไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกลงทุนในกลุ่มนี้ได้นะคะในแอปเป่าตังหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยรับเงินเดือนก็คือเข้าไปดูในข้อมูลจากกบข.ได้เลยค่ะ
1: ค่ะหรือว่าท่านมีแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปดูได
1: ้นะคะ S&P 500นี่เป็นหุ้นของต่างประเทศ
2: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสักเสี่ยงต่ำนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ในหุ้นกลุ่มไทยนี่คือเซ็ต50
2: ใช่
1: นะคะตรงนี้ทำไมถึงได้ผลล่ะในตรงนี้กันนะ
2: เพราะว่าเรานะคะเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีผู้ช่วยค่ะที่เขาคิดมาให้เราแล้วนะคะเขารู้ว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้ในเรื่องของการเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาเพราะเรามัวเอาเวลาไปทำงานนะคะในตรงนี้ก็จะมีคนที่คอยวิเคราะห์หุ้นให้เรานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นได้เรื่อยๆแต่ได้ระยะยาวค่ะไม่ได้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการผลตอบแทนคืนทุนในทันทีค่ะ
1: นี่ก็ถือเป็นวิธีการออมอย่างหนึ่งด้วยนะคะตรงนี้คือจริงๆแล้วนี่แอปพลิเคชันเป่าตังมันมีเมนูต่างเยอะแยะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ศึกษานะคะถ้าว่ามีเวลานี่ก็ให้เข้าไปดูได้เลยตรงนั้นนะคะก็ในเรื่องของการเริ่มลงทุนผ่านกองทุนดัชนีนะคะเราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็ในเรื่องของการใช้เวลาว่างตรงนี้นี่เราสามารถที่จะทำให้เรามีเงินงอกเงยขึ้นได้ไหมมีอะไรแนะนำกันบ้าง
2: ตรงนี้นะคะบางเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่เราทราบนะคะเป็นยุคโซเชียลถูกไหมคะบางคนก็ปังนะคะบางคนก็แป๊กนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเวลาว่างค่ะวันละ1ชั่วโมงนะคะแทนที่เราจะถ่ายฟีดนะคะดูซีรีส์แนวตั้งนะคะก็อาจจะมาในส่วนของการมาดูคลิปค่ะสอนทำสอนใช้ AI ค่ะเพื่อทำคลิปไปอัปโหลดในช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า Facebook แบบนี้นะคะเพื่อที่แบบสร้างยอดวิวเป็นครีเอเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะได้ค่าตอบแทนจากตัวแอปด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็สามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาว่างที่เรามีในการศึกษาตรงนี้ได้ค่ะ
1: แต่บางท่านนี่เราถ่ายฟีดอยู่แล้วก็เห็นเอ๊ะเขาตัดต่อสวยๆทำยังไงนี่เราอาจจะเห็นแล้วจุดประกายความคิดตรงนี้อยากตัดต่อแบบนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ให้ AI นะคะหรือว่าใช้ Google YouTube ต่างๆนี่สอนตรงนี้ได้เลยนะเรื่องตัดต่อคลิปนะคะในเรื่องของภาษาต่างๆค่ะแล้ววิธีนี้ล่ะค่ะที่เปลี่ยนเวลาว่างวันละ1ชั่วโมงมาเรียนรู้ทักษะทำเงินได้จริงนี่ทำไมถึงได้ผล
2: มันได้ผลเพราะว่าเราหนึ่งคือเราเพิ่มศักยภาพตัวเองด้วยนะคะตรงนี้เป็นการเขาเรียกว่าสร้างผลตอบแทนแบบไม่มีต้นทุนถูกไหมคะเพราะยังไงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกบ้านมีอยู่แล้วใช้อุปกรณ์ที่เรามีในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆและอัปโหลดลงไปในระบบตรงนี้ค่ะ เขาเรียกว่านอกจากสนุกเพลินแล้วก็ยังสร้างรายได้กลับมาให้กับเราด้วยค่ะตรงนี้ค
1: ่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะเปลี่ยนเวลาว่างวันละ1ชั่วโมงนะคะที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาเพิ่มกันนะคะและบางท่านก็บอกว่าก็อยากจะออมแล้วนะคุณวิจิตราคุณอภิสราในแต่ละเดือนที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้นี่คือ 5-10% เนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังมีที่จะต้องจ่ายนะคะในเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆนี่ล่ะตรงนี้นี่มีวิธีการยังไงฮะ
2: บัตรเครดิตนี่นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจเวลาใช้นะคะแต่ลำบากใจเวลาที่จ่ายนะคะเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่ดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 16-25% ต่อปีนะคะตัวนี้น้ำตาจะไหลนะคะ เราไปกู้ธนาคารเนี่ยร้อยละ6เรายังแทบส่งไม่ไหวเลยแต่บัตรเครดิตเนี่ยค่ะ 16-25% ต่อปีนะคะ ใช้ไปร้อยหนึ่งเสียดอกให้เขา25บาทนะคะตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะลดหนี้สินลงนะคะให้ไปจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายบัตรเครดิตให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะ
1: ค่ะก็เราเฉลี่ยกันคร่าวๆเลยนะถ้าว่าบัตรเครดิตนี้ดอกเบี้ย 25% ต่อปีนี่ต่อเดือนนี่ก็ประมาณ2บาท
2: ใช่
1: ร้อยละ2เลย
2: ใช่ค่ะร้อยละ2บาทค่ะ
1: ค่ะนะคะคือตรงนี้นี่เราก็ควรที่จะเคลียนี่สิ่งที่ดอกเบี้ยแพงให้เร็วที่สุดนะคะ
2: บางท่านเนี่ยอาจจะจ่ายอยู่ที่ขั้นต่ำนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะส่วนที่มันเกินจากขั้นต่ำอะค่ะเขาก็จะนำไปคิดดอกเบี้ยทบในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตที่ดีนะคะต้องบอกว่าที่ดีก็คือ1ชำระหนี้ให้หมดภายในห้วงของการเขาจะมีระยะปลอดดอกเบี้ยใช่ไหมคะชำระเงินให้หมดในช่วงนั้นนะคะถ้าเราไม่สามารถชำระได้หมดในห้วงที่ปลอดดอกเบี้ยนะคะให้เราจ่ายเกินขั้นต่ำเท่าที่เราจะทำได้ค่ะเพื่อลดภาระในการคิดดอกเบี้ยทบต้นในงวดถัดไปค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องที่การบริหารจัดการนะคะเงินนะคะในทั้งหมดนี้เราคุยกันมา6ข้อแล้วนะ
2: ใช
1: ่นะคะแล้วก็เรื่องสำคัญเลยนะคะที่เกี่ยวกับมีอะไรที่นอกเหนือที่จะแนะนำอีกไหมคะ
2: ก็มีในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่
1: ะ
2: อย่าลืมนะคะเดี๋ยวนี้ค่าหมอมันแพงค่ะ
1: ใช
2: ่ค่าหมอแพงนะคะแล้วก็
1: ค่ายาอีกด้วยเนาะ
2: อ๋อใช่ทั้งค่ายานะคะบางครั้งเนี่ยยานอกบัญชีอีกนะคะที่เราจะต้องสำรองจ่ายไปเพิ่มนะคะดังนั้นนะคะการนอนให้พอค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเป็นการรักษาสุขภาพแบบที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยค่ะประหยัดค่ะค่ารักษาพยาบาลลงไปได้นะคะไม่ต้องไปพบหมอบ่อยนะคะพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วอะค่ะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณหมอต้องการด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้นะคะก็ไม่อยากให้คนไข้มาพบบ่อยๆนะก็ต้องการที่ให้คนไข้ได้แข็งแรง
2: ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเวลาค่ะคือแทนที่เราจะไปนอนป่วยใช่ไหมคะเราก็ยังเอาเวลาที่ไม่ได้ป่วยอะค่ะไปทำอย่างอื่นไปหาเงินเพิ่มหรือว่าไปบริหารหรือว่าไปใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เลยค่ะ
1: ค่ะยังมีอีกเรื่องนึงที่จะแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะในช่วงท้ายนี้เลยนะคะ
2: สุดท้ายท้ายที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะใช้เวลา15นาทีค่ะทุกตอนสิ้นเดือนนะคะเพื่อเปิดแอปธนาคารดูนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยเรามีรายรับเท่าไหร่นะคะมีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีเงินเหลือเท่าไหร่นะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าข้อมูลที่ดีนะคะก็จะทำให้การตัดสินใจที่ดีกับเราแน่นอนนะคะบางหรือบางท่านนะคะอาจจะจดบัญชีนะคะถ้าเป็นของสำนักงานตรวจบัญชีเนี่ยก็จะเรียกว่าบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะคะเงินออมของเรานะคะเสียสละเวลาทุกสิ้นเดือนนะคะมาดูมันสักนิดนึงรายรับเราพอดีกับรายจ่ายไหมหรือว่าต้องเติมตรงไหนขาดตรงส่วนไหนที่ต้องเสริมไปนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเลขค่ะทางการเงินของตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเตือนสติค่ะมีสติก่อนสตาร์ทใช้เงินนะคะนะคะแล้วก็จะได้วางแผนการใช้เงินในเดือนถัดไปได้ดีนะคะถึงแม้ท่านจะล้มเหลวในการใช้เงินในเดือนนี้แต่ท่านยังมีเดือนถัดไปให้เริ่มใหม่เสมอนะคะไม่ต้องกังวลบางท่านอาจจะกลัวว่า ฉันทำไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วไม่จริงนะคะเรามีวันพรุ่งนี้ค่ะเราเริ่มต้นวางแผนใช้เงินได้ทุกวันเลยค่ะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะต้องการที่จะให้ประชาชนมีเงินออมนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
2: หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินค่ะ
1: หล
2: ุ
1: ดพ้นจากปัญหาหนี้สินแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่อ้อมองนะบางคนก็บอกว่าเออเราจดบัญชีครัวเรือนนี่แค่3วันอ่ะยังเก่งเลยส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าว่าเรารู้ว่าเรามีเงินจะเข้ามาทางไหนกันบ้างเราก็จดไว
2: ้
1: นะคะได้รับแล้วก็จดไว้เช่นเดียวกันทำให้เราได้วางแผนได้ว่าเอ๊ะรายจ่ายเราออกไปเท่านี้แต่เรารับเท่านี้ทำให้เรามีการจุดประกายความคิดด้วยว
2: ่
1: าเราควรจะหาช่องทางไหนที่จะเอาเงินมาเติม
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะที่จะใช้เพียงพอกันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวปิดท้ายตรงนี้กันเลยผลดีของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะก่อนที่เราจะล่ำลากัน
2: ค่ะในส่วนของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันจะมีข้อมูลให้เราตัดสินใจนะในเดือนถัดไปว่าเอ๊ะฉันทำอะไรลงไปฉันพลาดจุดไหนนะคะกับอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นตัวที่คอยเตือนสติเราค่ะให้เรารู้จักระมัดระวังนะคะให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็จดค่าใช้จ่ายนี้มาหลายตัวแล้วหน้าหลายครั้งแล้วนะเอออาจจะลดลงค่ะเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องเลิกเลยแต่มันจะทำให้ท่านค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆมีวินัยในการใช้เงินค่ะได้ค่ะแล้วก็สำหรับฝ่ายนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่ชอบการจดรู้สึกไม่สมาร์ทนะคะสำนักงานตรวจบัญชีนะคะแล้วก็กรมตรวจบัญชีเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันนะคะสมาร์ทมีนะคะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกษตรกรยุคใหม่หรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีความสมาร์ทในตัวค่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store Play Store นะคะ
1: ค่ะนะคะสมาร์ทมีนะคะสำหรับบางท่านที่บอกว่าเอ๊ะเราลงบัญชีผ่านแอปพลิเคชันดีกว่าสะดวกทีเดียว
2: ใช่
1: แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ก็
2: ใช้ได้ค่ะใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหลด้วยนะถ้ารั่วก็ไม่ใช่จากเรานะคะเพราะว่ามันไม่มันเป็นออฟไลน์ค่ะ
1: ออฟไลน์
2: ข้อมูลอยู่ในเครื่องท่านอย่างเดียวเลย
1: ค่ะนะคะก็ขอบคุณมากเลยวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเก็บเงินนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายรั่วไหลใช้กด72ชั่วโมงลงทุนง่ายๆผ่านกองทุนรวมดัชนีเปลี่ยนเวลาว่าง1ชั่วโมงมาเรียนรู้ทักษะที่ทำเงินกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอยากจะคุยต่อโอกาสหน้านำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณนางสาววิจิตราคุณนิดนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะที่มาพูดคุยกันเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิสราคงมณีถือโอกาสร่ำราท่านผู้ฟังที่รักพร้อมคุณวิจิตราก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงเรียบร้อยแล้วทีมงานสวทระนองขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบาย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาลิชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สพร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า95%ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวจึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไท

0: ถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
1: ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งปากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 MHz สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวท.กระบี่ FM 98.5 MHz สวท.ระนอง FM 107.25 MHz และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับก็พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.นะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พื้นที่4จังหวัดครับ5สถานีนะครับเช่นเคยเลยนะครับสวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับผมก็ประเดิมกันด้วยวันแรกของเดือนนะครับผมใช่ไหมนะใช่นั่นแหละครับ1กันยาในผมเป็นวันอังคารซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านเป็นผู้หญิงนะครับผมมาจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในแต่ละวันของเดือนนี้ซึ่งผมก็จะเป็นหลักนี่แหละครับในการจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็อาจจะเกิน 50-60% แหละของรายการต่อเดือนแล้วก็อาจจะมีพี่เรวดีพี่จูครับพี่นวพันธ์ปลายพันธ์พี่เอนะครับผมสับเปลี่ยนกันมาเพิ่มสีสันนะครับผมเปลี่ยนไม่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเบื่อนะครับกลัวทุกท่านเนี่ยจะเบื่อเสียงผมนะครับผมก็เลยอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันมาบ้างซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะขยับไปร่วมรายการไปดำเนินรายการอื่นด้วยอย่างเช่นรอบวันทันข่าวคุยสบายตอนบ่ายโมงนะครับผมอันดามันเช็คอินซึ่งอันนี้ก็มีจัดไปบ้างประปรายนะครับซึ่งก็จะมีมากขึ้นแหละในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราก็จะมีทุกคนให้อยู่ในทุกรายการนะครับผมเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ความสดใหม่อะไรที่มันไม่จำเจนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงแรกนะครับช่วงที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนั่นก็คือช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: อรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ก็หยิบยกข่าว2ข่าวนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยพยายามลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาประเทศของเราอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนประเทศไทยของเรานะครับมีชาวเขาเรียกว่าชาวสวนยางพาราโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นมาเริ่มเดินหน้าในเรื่องของข่าวการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารากันนะครับก็มีการปลูกพืชแซมสร้างรายได้และลดความเสี่ยงราคายาง ผันผวนนะครับทางด้านท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะนะครับลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับเพื่อพบปะรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนยางนะครับนำไปประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับโอกาสนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเงินอุดหนุนเสริมศักยภาพนะครับให้แก่สถาบันเกษตรกรด้านยางพารา6แห่งนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารวมถึงเงินอุดหนุนด้วยนะครับผมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก3แห่งนะครับเพราะมีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมแปลงเกษตรตัวอย่างนะครับที่มีการเขาเรียกว่าปลูกพืชปลูกพืชนะครับแซมยางนะครับเช่นปลูกสับปะรดแซมลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไม้พยูงนะครับเป็นต้นนะครับผมก็คือในสวนหนึ่งเนี่ยก็คือจะมียางพาราสลับนะครับผมก็คือแล้วแต่นะครับว่าเขาจะเรียงตัวต้นต้นยางกับพืชที่เขาปลูกเนี่ยยังไงอาจจะมีแบ่งเป็นสัดส่วนเลยหรือปลูกสลับกันก็ได้นะครับอย่างนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือสับปะรดสลับกับยางพารานะครับผมแล้วก็ไม้พยุงนะครับสลับกันไปเรื่อยๆก็คือการปลูกแซมนั่นเองนะครับเพื่อสนับสนุนแนวคิดการใช้พื้นที่นะครับให้คุ้มค่ามีรายได้หลายทางลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ครัวเรือนเกษตรกรนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพิ่มรายได้นะครับเสริมระหว่างรอผลผลิตยางพาราอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายางพาราเนี่ยเขาจะมีรอบในการเก็บนะครับผมต้องดูความเหมาะสมของสภาพอากาศการกรีดต่างๆช่วงเวลาของต้นไม้ที่ปลูกนะครับต้นยางพารานี่แหละนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะครับชาวสวนยางเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งก็จะทราบไปอีกว่าก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้จึงมีการแนวคิดนี่ครับผมในการปลูกแซมพืช นั้นพืช นี้เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาโดยพืชที่จะปลูกเนี่ยแหละครับผมก็จะต้องเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในพื้นที่นั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาปลูกสตรอเบอรี่นะครับผมสตรอเบอรี่พืชเมืองหนาวนะครับผมแซมกับยางพาราอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครทำได้ก็มาบอกด้วยนะครับเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้บ้าง นะครับผมแต่คาดว่าน่าจะยากนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีการเดินหน้าเพื่อให้พี่น้องเกษตรเนี่ยส่วนชาวสวนยางเนี่ยครับผมได้มีรายได้เพิ่มเติมเสริมจากยางพาราเข้าไปอีกแล้วก็ใช้พื้นที่คุ้มค่านะครับขยับมาที่1ข่าวนะครับผมในเรื่องของการสร้างความชัดเจนในการปรับสถานะทางกฎหมายครับของนกกรงหัวจุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับควบคู่กับการมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ชาวใต้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินเพลงนะครับเสียงนกกรุงหัวจุกมันลิกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยได้ยินผมว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับผมอันนี้ก็คือนกตัวนี้นี่แหละครับที่กำลังมีการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับผมใครที่อยากจะรู้ว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงเซิร์ชไปได้ครับนกกรงหัวจุกนะครับผมเพจของเราก็มีการแชร์อยู่นะครับใน TikTok สวทภูเก็ตก็มีการแชร์นะครับผมลองเข้าไปดูกันได้เลื่อนหาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนกกรงหัวจุกนะครับก็ทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติภายหลังการปรับสถานะทางกฎหมายของนกปลอดหัวโขนที่โรงแรมเอสหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยระบุว่าการปลดล็อกนกกรงหัวจุกในครั้งนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวใต้ช่วยให้สามารถเพาะพันธุ์และครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนนั่นเองครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามท่านสุชาตินะครับท่านรวมถึงท่านอรรถพลเจริญชนสารนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้จับนกธรรมชาตินะครับ ดยกรมอุทยานเนี่ยก็จะเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามการล่านกป่านะควบคู่ไปกับการจัดทำฐานข้อมูลและติดเครื่องหมายประจำตัวนกเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นระบบนะครับผมคือการทำให้มีเขาเรียกว่าให้ปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการล่านกป่าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ส่งเสริมแต่เป็นการสร้างเหมือนว่าใครที่ครอบครองอยู่เลี้ยงอยู่สามารถเพาะพันธุ์ได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายทุกท่านที่ทำการเลี้ยงอยู่หรือต้องการจะทำอาชีพเหล่านี้ครับจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าทำแบบไหนถึงจะถูกกฎหมายนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะยังไงดีทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปศึกษากันเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับเพราะว่าจะมีข้อกฎหมายต่างๆที่ค่อนข้างจะละเอียดยิบย่อยนะครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับยังได้มอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยครับรวมถึงการทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส.12ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินนะครับแล้วก็มีการลดข้อพิพาทแล้วก็ดึงชุมชนร่วมดูแลรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเห็นไหมครับว่าการทำการส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นการเหมือนช่วงนี้นะครับเราเข้าใจแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับผมคือเราต้องแบ่งอย่างนี้ครับว่ามีผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดกับผู้ที่กระทำผิดโดยมิได้ตั้งใจนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามจะดึงคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำผิดแต่เกิดจากการไม่รู้ว่ากฎหมายบอกไว้อย่างนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นผิดนะครับหรือไม่มั่นใจก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าอะไรที่แสดงบ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็ผิดเพราะคนรอบข้างก็ไม่ได้บอกเรานะว่าสิ่งที่ตำรวจจับอันนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ครับเราพยายามยื่นมือเข้าไปบอกไปส่งเสริมความรู้นะครับผมเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นนะครับได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงกฎหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่กระทำผิดซ้ำนะครับผมเราก็อาจจะเป็นการพูดคุยตักเตือนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปช่วยเหลือไปให้ความรู้แล้วนะครับแล้วยังกระทำผิดอยู่อันนี้ก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ทุกท่านก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าเราก็ดำเนินการทุกส่วนอย่างเต็มที่แล้วเหมือนเป็นการยื่นมือนะครับผมเราก็ต้องจับเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่ายื่นมือแล้วเราปัดทิ้งอันนี้ก็อาจจะไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนร่วมสายอาชีพเพราะอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ส่งผลในเรื่องต่างๆได้อีกมากในอนาคตในเรื่องของกฎหมายในการปรับประมวลกฎหมายต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันให้มากแล้วก็ทำตามกฎหมายดีที่สุดเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมพักกันสักครู่ครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง

0: ทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันซึ่งก็จะนำเสนอข่าวจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับก็มาในเรื่องของความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับสากลนะครับก็เมื่อวานนี้31สิงหาคม2569วันสุดท้ายของเดือนสิงหานะครับวันจันทร์หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าสารการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านโชตรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมนะครับ Enterprise General Meeting World Conference 2026นะครับ GMNWCครั้งที่2ทับ2569นะครับหรือก็คือครั้งที่2ในปี2569นั่นเองนะครับซึ่งการประชุมนี้นะครับมีท่านสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมครับเป็นการพิจารณาโครงสร้างคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะทำงานฝ่ายต่างๆครับก็เป็นเพื่อมอบหมายภารกิจนะครับผมแล้วก็กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนว่าแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องรับหน้าที่ภารกิจสำคัญอะไรไปในการประชุมระดับสากลในครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเพื่อรองรับการเดินทางมาเยือนของผู้เข้าร่วมการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมสุดยอดของสุดยอดเลยนะครับผมของในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็จากทั่วโลกนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือว่าเอเชียนะครับย้ำว่าระดับสากลระดับโลกนะครับผมก็ตอกย้ำนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมมากๆนะครับในเรื่องของความที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ศูนย์กลางการประชุมระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอในครับผมที่จะดำเนินการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ได้นะครับซึ่งการประชุมอินเตอร์ไพร์เนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบตามชื่อเลยนะครับไพร์ก็ความหลากหลายทางเพศนะครับ LGBTQ+ AI+ IA+ นะครับผมEnterprise ก็คือเหล่าเขาเรียกไงดีระดับสากลละกันนะครับผมเป็นการประชุมระดับสากลที่เกี่ยวกับเรื่องPrideเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับผมซึ่งการประชุมนี้เอาจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมีความเข้มข้นนะในเรื่องของการประชุมEnterpriseนะครับเพราะว่าจะมีการถกเถียงในเรื่องของการสิทธิประโยชน์สิ่งที่ LGBTQ ควรได้รับนะครับข้อกฎหมายต่างๆซึ่งการประชุมนี้นะครับผมไม่ได้จัดขึ้นมาเล่นๆนะเพราะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อสิทธิเสรีภาพ ตามกฎหมายของชาวไพร์ชาว LGBTQ+ นั่นแหละครับผมซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับว่าประเทศไทยของเราจะสามารถภูเก็ตของเราเนี่ยจะสามารถพรีเซนต์ความเป็นภูเก็ตออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็รองรับการประชุมระดับนี้ได้ดีแค่ไหนแต่ผมมั่นใจนะครับว่าหน่วยงานของภูเก็ตของเราไม่เคยน้อยหน้าใครนะครับผมมั่นใจว่าทำได้และทำได้ดีด้วยนะครับผมก็เหลือแต่เราๆนี่แหละที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ไหมเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากไว้ประมาณนี้ว่าเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่อาจจะมีที่ไม่มั่นใจนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เขาจะให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณการประชุมโรงแรมได้หรือไม่นะครับผมถ้าออกได้แล้วเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังผมแนะนำว่าเราควรจะเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดียิ้มแย้มไม่กงราคานะครับผมทำเท่าที่เหมาะสมความเหมาะสมมาก่อนนะครับก็เอาง่ายๆครับผมสยามเมืองยิ้มแค่นั้นเลยนะครับผมว่าสิ่งนี้จะทำให้ชาวต่างชาติประทับใจในความเป็นเราแล้วความภูเก็ตเองเนี่ยมันมีความยูนิคความสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินแฟชั่นบ้านเมืองนะครับมันดีอยู่แล้วเราก็แค่เสริมความน่ารักลงไปความเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีลงไปทุกอย่างจะลงตัวอย่างสวยงามแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนะครับผมกับการประชุมระดับสากลระดับนานาชาติในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องงานประเพณีพ่อต่อปังเหนียวกันบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้31สิงหาคม2569เวลา 17:30 นะครับที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีลานมังกรนะครับท่านชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ท่านได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนแห่ประเพณีพ่อต่อนะครับศาลเจ้าเซิงเต็กเบกวนอิมไต่ชื่อนะครับร่วมกับท่านสุประโชคละอองเพชรท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับผมก็รวมถึงคณะผู้บริหารแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยนะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนท่านก็ได้ระบุไว้นะครับว่าประเพณีพ่อต่อเป็นอัตลักษณ์สำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงคุณค่าความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความรักในครอบครัวรวมถึงความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนที่หลากหลายนะครับผมหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับซึ่งการเคารพความแตกต่างและร่วมกันดูแลมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยถือเป็นพลังสำคัญเลยนะครับในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนะครับผมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับงานประเพณีพ่อต่อบางเหนียวเนี่ยเขามีกำหนดจัดขึ้นนะครับผมก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้31สิงหาคมถึง10กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับได้ร่วมสืบสานประเพณีและสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของภูเก็ตนั่นเองนะครับผมใครที่มีเวลาว่างอยากจะไปลองชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็สามารถไปกันได้นะครับเพราะว่างานจัดถึง10กันยาเลยไว้ไปเจอกันได้นะครับที่บางเหนียวนะครับผมส่วนตัวเนี่ยถ้ามีเวลาคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยหลังจากรับประทานอาหารเย็นอะไรเสร็จแล้วจัดการงานบ้านอะไรเสร็จแล้วก็ว่าจะแวะไปดูนะครับผมถ้ามีเวลานะครับว่าจะไปลองไปชื่นชมว่าประเพณีพ่อต่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาละครับผมขยับออกจากภูเก็ตกันมากดีกว่าเดี๋ยวถ้าผู้ฟังที่รับสัญญาณหรือว่าฟังจากคลื่นอื่นจะเบื่อกันซะก่อนนะครับผมว่าทำไมพูดถึงแต่ภูเก็ตจังเลยนะเรามาพูดถึงจังหวัดอื่นกันต่อกันบ้าง นะครับมากันที่จังหวัดระนองละกันเริ่มกันที่ประตูสู่อันดามันนะครับผมจังหวัดระนองนะครับก็มีความสำเร็จหนึ่งความสำเร็จที่น่าชื่นชมนะครับผมของเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโต้คลื่นระดับนานาชาติมาแล้วครับนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนจากจังหวัดระนองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในการเข้าแข่งขันรายการกรมพัทรโกรแกรนด์ไฟนอล2026ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการลงสนามแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกของน้องๆ นะครับนักเซิร์ฟจากระนองเนี่ยก ก็บอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับผมของระนองน้องๆที่มีความสามารถเก่งมากๆซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยนะครับได้ถึง2รางวัลในประเภทกระดานยาวนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันออกมาได้ว่าเด็กชายบุญฤทธิ์ขันซีรีคว้าอันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับผมได้นะครับขณะที่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มคว้ารางวัลอันดับที่4มาครองได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชาวระนองเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะช่วยสร้างในเรื่องของชื่อเสียงนะผมให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสครับให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับสากลด้วยเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตนะครับเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าการได้รางวัลที่3รางวัลที่4เนี่ยโอเคมันไม่ใช่รางวัลที่1แต่สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่น้องๆได้รับนะครับผมคือประสบการณ์ที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกเวทีนานาชาติเวทีที่ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศของเรานะครับได้ไปเปิดประสบการณ์มองเห็นความสามารถของผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องครับมีแต้มต่อน้องสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเห็นจุดหมายว่าข้างหน้ายังมีเป้าหมายให้เราสามารถเดินไปได้ยังมีคนที่เก่งกว่าเราทำไมเราถึงจะทำไม่ได้น้องๆนี่แหละครับผมที่จะเป็นเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ชั้นดีเป็นเพชรที่กำลังนะครับเจียรนัยอยู่ซึ่งตอนนี้สวยแล้วสวยมากแล้วมันยังแค่ยังแบบต้องเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆประดับนั่นประดับนี่เพื่อให้น้องๆสามารถเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดได้ในตัวของน้องเองในแบบของน้องเองนะครับก้าวสำคัญในครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วครับเพราะรางวัลที่3เนี่ยก็ไม่น้อยรางวัลที่4ก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยน้องๆที่มาจากจังหวัดระนองนะครับผมเยาวชนที่ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับเอาใจช่วยให้น้องสามารถวันหนึ่งวันใดนี่แหละน้องสามารถคว้ารางวัลดั่งที่ใจน้องหวังได้นะครับก็นี่แหละครับจังหวัดระนองส่งเสริมเยาวชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาที่พังงากันต่อแล้วกันนะครับผมกับการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรับบรรยากาศยามเช้านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราตอนนี้นิยมมากๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันครับเป็นการเขาเรียกว่าสนองนโยบายในเรื่องของการเป็น wellness tourism wellness hub เป็น sport city นะครับผมคือเราพยายามจะมุ่งเน้นเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือท่องเที่ยวเชิงสถานที่ที่สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการสอดแทรกเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสปอร์ตเชิงกีฬาลงไปนะครับก็เมื่อวันที่30สิงหาคม2519นะครับท่านเพชรเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยท่านสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็ท่านสมพงษ์ดาวพิเศษนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเดินวิ่งในกิจกรรมวิ่งชมหมอกหยอกภูเขานะครับผมที่คิรินารานะครับผมคิรินารากอล์ฟคอร์สนะครับคลิกอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับผมคิรินารากอล์ฟคอร์สนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศเนี่ยสวยงามนะครับผมก็คือจะมีการชมหมอกนะครับผมแล้วก็วิวภูเขาซึ่งตรงนี้มีความสวยงามอยู่แล้วแหละครับแต่การเพิ่มกิจกรรมกีฬาลงไปด้วยให้เป็นสปอร์ตซิตี้เป็นวิลเนสครับวิลเนสซิตี้นะครับผมในส่วนนี้มันจะเป็นการสร้างกิมมิกสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของกีฬาการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอาเรียนกันตามตรงพูดกันตามตรงเลยภูเขาไม่ได้มีทุกจังหวัดจริงครับแต่หลายๆจังหวัดก็มีนะครับผมเราจะใช้จุดขายตรงไหนมาสร้างกิจกรรมดึงดูดผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นสปอร์ตซิตี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกถ้าเราสามารถผสานกิมมิคต่างๆเข้าไปด้วยได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะมีจุดขายที่เพิ่มเติมทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองที่ชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้ครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เลือก เราเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับหันมาดูแลสุขภาพผ่านการออกกำลังกายนะครับพร้อมสัมผัสความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็สายหมอกยามเช้านั่นเองนะครับก็ตลอดเส้นทางเดินวิ่งเนี่ยระยะทาง 4.7 กิโลเมตรมีผู้รักสุขภาพทุกช่วงวัยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมถ้าอยากจะทราบว่าคึกคักแค่ไหนก็ลองเข้าไปดูในเพจพีอาร์พังงาได้นะครับ PR พังงาถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานี่แหละครับเข้าไปดูนะครับผมภาพนี่คือโหบอกได้เลยว่ารอยยิ้มความสดใสความสดชื่นของผู้ที่ได้แบบวิ่งรับลมยามเช้าดูหมอกดูภูเขานี่แหละครับความสุขที่เรียกยังไงดีอยู่ที่ใจอยู่ที่การออกกำลังกายเนี่ยมีเยอะนะครับผมหาได้ก็จะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับผมเราลองเอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นดูนะครับกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงานะครับผมตะกั่วป่ากระบี่ระนองนะครับได้จัดขึ้นก็ลองเข้ามาสัมผัสกันดูได้เราอาจจะพบความสุขที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขกับสิ่งนี้ได้แนวผมลองมาสัมผัสกันดูนะครับเอาล่ะมาที่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วกันนะผมก็คือจังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่นะครับผมมีการเดินหน้านะครับในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมนะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็เมื่อวันที่31สิงหาคม2569หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะครับผมสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานยุทธศาสตร์2แห่งของภาคใต้นะครับโดยได้มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าท่านนายกก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยเพราะเป็นงานที่ใหญ่มากๆและเป็นการเสริมสร้างจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมที่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่นะครับผมรวมถึงการท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญมากๆท่านจึงได้เดินทางมาด้วยตนเองเลยนะครับสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมขนาด2ช่องจราจรเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดจากการใช้แพขนยานยนต์ในปัจจุบันนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงทีครับรวมถึงได้มีการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติครับตามนโยบายการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนั่นแหละครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยการข้ามเกาะอย่างที่ท่านทราบก็คือเรือแพขนยานยนต์ถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามีสะพานความล่าช้าในการที่จะต้องรอรถยนต์ความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นจะสร้างการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวเข้าไปในเกาะมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเกาะเปิดเมื่อเกาะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือเม็ดเงินที่หมุนเวียนภายในเกาะนะครับผมเม็ดเงินที่จะลงไปสู่ผู้คนที่ทำธุรกิจหรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณละแวกที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คนในพื้นที่นะครับซึ่งผู้คนในพื้นที่เนี่ยแน่นอนมีพื้นที่ของตนเองรู้ว่าจุดไหนเป็นยังไงก็จะมีโอกาสก่อนเสมอในการจะทำธุรกิจหรือสร้างโอกาสให้ตัวเองเพิ่มมายิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จ คนไทยของเราเองผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเองนะครับจะสามารถนำโอกาสต่างๆเนี่ยหยิบจับโอกาสเหล่านั้นสร้างอาชีพเสริมความมั่นคงให้ตัวเองได้นะครับผมก็เอาใจช่วยจริงๆคือผมเข้าใจครับว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโซเชียลการโปรโมทต่างๆนะครับแต่ถ้าเราสร้างรากฐานกิจการตัวเองให้มั่นคงทำร้านอาหารอร่อยสะดวกรวดเร็วและมีจุดแข็งด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของเรานะครับอันนี้คือแนะนำนะครับผมเฉยๆนะครับไม่ได้มีการชี้นำใดๆว่าทุกท่านจะต้องมาเปิดกิจการนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากจะเอาใจช่วยนะครับว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับมันคือการสร้างโอกาสขอทุกท่านคว้าเอาไว้ได้สำเร็จนะครับผมก็นะครับหมดประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับก็สามารถมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้น้องดิววสุวสุรัตน์และพี่วรรณจริยาทีมงานสวทภูเก็ตนะครับก็จะเตรียมพร้อมนำข่าวสารต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายสีหศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหักกล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
10: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
11: สวัสดีครับ
12: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไ
13: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
14: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่

0: ามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจ
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่เดือนใหม่นะคะเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีกันแล้วนะคะและก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันได้ด้วยค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดทางใต้ของเรานะคึกคักไปด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการสัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นการสัญจรนอกสถานที่ในปีนี้นะคะปีครั้งที่1ของปี2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังเป็นในเรื่องของการส่งเสริมในภาคธุรกิจนะคะเพื่อที่จะนำเม็ดเงินต่างๆนะคะในการใช้จ่ายในช่วงของมีการครม.สัญจรในวันนี้นะคะซึ่งจะทางคณะครม.เองนะก็ลงพื้นที่บางท่านก็ลงตั้งแต่วันที่31กันเลยค่ะและก็อาจจะอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะ1กันยายนค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวทั้งหมดที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็นี่เป็นเรื่องของข้อประเด็นต่างๆที่มาจากทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของวันนี้นั้นในส่วนของช่วงเช้าก็มีในเรื่องของการลงพื้นที่แยกของในส่วนของรัฐมนตรีแต่ละคนนะคะแต่ละท่านแล้วก็ในส่วนของช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงสายๆเดี๋ยวก็จะมีการประชุมครม.กันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะเป็นแนวเรื่องการติดตามนะคะการนำเรื่องราวนะคะประเด็นสำคัญทั้งหมดนะที่มีการก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นผีเอ็มซ่องจุดหน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
5: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
4: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
5: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะยังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงตอนต้นรายการนะคะว่าจะมีในส่วนของการพูดถึงครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะภาพที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลนะคะทางเพจของMBT Connect เองนะคะหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีในส่วนของการนำเสนอในการ การสวมใส่ผ้าทอเกาะยอนะคะลายราชวัฒน์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นชุดที่ทอด้วยผ้าทอเกาะยอของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นลวดลายราชวัฒน์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งคณะครม.ก็ได้สวมเสื้อสีนี้นะคะเป็นโทนสีม่วงค่ะคุณผู้ฟังเลี่ยมทองนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะการเข้าร่วมการประชุมของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้นะนับถือเป็นนัดแรกของปี2569แล้วก็จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะการนำผ้าทอนะคะผ้าทอลายราชวัฒน์ซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงสอล่า1นะคะจากตำบลเกาะยอนะอำเภอเมืองสงขลาเพื่อที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีนะคะจนเกิดเป็นลวดลายแล้วก็มีมิติที่โดดเด่นค่ะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอเลยการสวมใส่ในส่วนของผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้และก็เพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างค่ะก็หนีไม่พ้นเลยค่ะในส่วนของผ้าทอกยอนะซึ่งเป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าที่ทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชาวบ้านนะคะร่วมการจัดทําขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภารกิจอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ก็ให้มีในส่วนของความสําคัญในเรื่อง3ด้านนะคะที่มีการหารือกันนะคะคุณผู้ฟังนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้นำคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนะคะโดยให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักค่ะคุณผู้ฟังได้แก่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตและก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะซึ่งเป็นคลองภูมินาถดำริค่ะหรือว่าคลองร.1ที่ชาวหาดใหญ่เขารู้จักกันนะคะโดยติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำนะร.1แล้วก็ระบบป้องกันอุทกภัยในเมืองหาดใหญ่คุณผู้ฟังหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี2568นะคะโดยรัฐบาลก็มีการเร่งแก้ไขจุดคอขวดนะคะแล้วก็ขุดลอกคลูคลองค่ะจำกำจัดวัชพืชนะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมที่จะบูรณาการข้อมูลนะคะในเรื่องของปริมาณฝนปริมาณน้ำแล้วก็สภาพอากาศค่ะเพื่อให้การประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนมีความรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลองร.1นะคะกรมชลประทานก็ได้เร่งในส่วนของการซ่อมแซมผนังคอนกรีตแล้วก็เสริมความแข็งแรงของคันกั้นคลองด้วยนะคะเนื่องจากด้วยปริมาณของชีทพายประมาณ 5,000 แผ่นนะคะคุณผู้ฟังตลอดแนวกว่า2กิโลเมตรนะคะแล้วก็การขุดลอกคลูคลองสายสำคัญนะที่จะ เป็นโครงการซ่อมแซมในส่วนของคลองร.1ค่ะซึ่งมีเม็ดเงินเนี้ยวงเงินประมาณ400ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบชลประทานใต้นะคะในส่วนของภาคใต้รวมทั้งหมด66โครงการนะมีจำนวนวงเงินกว่า821ล้านบาทนะขณะที่แผนระยะยาวก็จะพัฒนาในส่วนของการผันน้ำเส้นใหม่นะความยาว53กิโลเมตรก็เลยทีเดียวค่ะรองรับการระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงการนำระบบพยากรณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมด้วย Machine Learning ค่ะมาเพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เน้นย้ำค่ะให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรนะคะเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงค่ะให้พร้อมนะคะสำหรับเพื่อที่จะลดขั้นตอนการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะโดยไม่ใช่เพียงแค่ เป็นการรับมือเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะแต่ต้องเป็นการวางระบบที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวกันด้วยค่ะจากนั้นค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นมีส่วนร่วมในการเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างนะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเชื่อมทางอำเภอเกษตรศิลป์จังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะคะโครงการสะพาน เชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะที่สำคัญของภาคใต้ภายใต้แนวคิด Green Transport นะคะซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาโครงสร้างโครงข่ายคมนาคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากทั้ง2โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างสะพานเพื่อที่จะเชื่อมทางการเดินทางแล้วนะคะแต่ยังเป็นสะพานเพื่อที่จะเป็นสะพานแห่งโอกาสนะที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็เพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรแล้วก็การขนส่งสินค้าค่ะรวมไปถึงการเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และก็การช่วยเหลือฉุกเฉินนะโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะลันตาค่ะที่ปัจจุบันยังพึ่งพาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์นะโดยสะพานทั้ง2แห่งนี้นะก็จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพที่รอบทะเลสาบสงขลาแล้วก็เกาะลันตาเนี่ยค่ะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งขับเคลื่อนที่สำคัญเนี่ยของเศรษฐกิจภาคใต้ของเราค่ะทั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้ย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องไม่แลกกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีนะซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากๆเลยนะจึงกำหนดให้มีการก่อสร้างภายในมาตรฐานแล้วก็มีมาตรการด้านความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาการคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสามารถเติบโตไปพร้อมกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นแล้วก็แนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลานะคะสตูลยะลาค่ะนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีค่ะโดยนำปัญหาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ค่ะมาพิจารณาใน4ด้านนะซึ่งจะมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ข้อเสนออย่างนี้นะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะแล้วก็ตั้งแต่ในเรื่องของมาตรการเร่งด่วนไปจนถึงการวางรากฐานในระยะยาวกันด้วยค่ะคุณฟังมาดูในส่วนของด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะว่ามีในส่วนของข้อเสนออย่างไรกันบ้างค่ะคุณฟังก็มีในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังอุทกภัยค่ะเชื่อมโยงเส้นทางสตูลเปอร์ลิสนะเพื่อที่จะลดต้นทุนในทางการเกษตรแล้วก็การประมงค่ะมีการพัฒนาตลาดกลางแล้วก็ระบบห้องเย็นค่ะขุดลอกร่องน้ำทะเลสงขลานะคะแล้วก็แม่น้ำปัตตานีค่ะเพื่อแล้วก็มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแล้วก็โลจิสติกแบบไร้รอยต่อรวมถึงการส่งเสริมแล้วก็การลงทุนด้วยการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ One Stop Service นะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนโดยเฉพาะด่านสะเดาหน้าที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจชั้นยอดของจังหวัดสงขลาและก็เป็นด่านที่มีการนำสินค้าเข้าออกมากที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะด้านสังคมค่ะคุณผู้ฟังจุดมุ่งหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็สุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์บำบัดแล้วก็ฟื้นฟูแบบครบวงจรกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการผลักดันนะโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2นะสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงานรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของแรงงานไทยในมาเลเซียกันด้วยค่ะปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุค่ะเด็กนอกระบบแล้วก็ครัวเรือนยากจนรวมไปถึงเชื่อมโยงนะคะข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะขอความในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะ อย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นค่ะมาส่วนดูในส่วนของด้านความมั่นคงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีข้อเสนอแนะนะคะในการพัฒนาเนื้อเรื่องของด่านตรวจเกาะหม้อแกงนะจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็เป็นสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะในระบบ CCTV X-ray แล้วก็ Biometric นะคะเชื่อมกับการนำข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐไปค่ะไปกับควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ให้ชุดคุ้มครองนะคะตำบลค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีในส่วนของการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็การบูรณาการของสอบตกอรมนแล้วก็กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันปัญหาความไม่สงบในพื้นที่กันด้วยค่ะด้านสุดท้ายนะคะด้านภัยพิบัติคุณฟังก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรระบบแจ้งเตือนและก็ความล่าช้าในการเยียวยานะคะพร้อมที่จะผลักดันงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหัดใหญ่และก็ควนลังค่ะเร่งซ่อมแซมถนนที่มีความเสียหายจากภัยพิบัตินะคะจำนวน45โครงการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณ20ล้านบาทนะเพื่อสร้างศูนย์พักคอยศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีกันด้วยค่ะอีกทั้งค่ะยังได้รับความคิดเห็นนะรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะโดยเน้นย้ำหากสร้างสันติสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนก็จะเปิดโอกาสในพื้นที่นี้ค่ะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพนะทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรรวมไปถึงการประมงค่ะพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของความสามารถความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมค่ะสามารถเป็นพลังของชุมชนได้แล้วก็การสร้างสันติสุขอย่างอาศัยคนในพื้นที่นะเป็นกำลังสำคัญภายใต้หลักนะภายใต้หลักเกณฑ์ของทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบค่ะเพื่อให้การรับฟังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังได้กำชับนะในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนสามารถทำได้โดยทันทีค่ะโดยในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ให้บูรณาการการทำงานนะเพื่อที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดข้อจำกัดนะโดยข้อสรุปทั้งหมดก็จะเข้าสู่การพิจารณาในขบวนการของครม.เพื่อที่จะผลักดันเป็นโครงการมาตรการแล้วก็การจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซานะคะซึ่งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของจุดผ่านแดนค่ะตลอดจนการหารือนะคะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยมุ่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนค่ะเพื่อสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียกันด้วยนะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยเน้นในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าค่ะโดมปะการังและก็การอนุรักษ์โลมาอิระวดีนะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยทางกระทรวงอวเองก็ได้ต่อยอดในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์สภาพน้ำแล้วก็อากาศค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยปูม้าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพนะคะพร้อมทั้งเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็สตาร์ทอัพค่ะเพื่อที่จะพัฒนาการแปรรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่รวมทั้งผลักดันภาคใต้ค่ะให้เป็น Living Lab นะคะด้านการผลิตภัณฑ์แล้วก็การเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่กันด้วยนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ภายใต้แนวคิด Nature Positive นะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันค่ะโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะคะก็มีการขยายธนาคารปูม้าแล้วกว่า565แห่งนะคะครอบคลุม20จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศกันเลยค่ะ ส่งผลให้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 67% นะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งค่ะคุณผู้ฟังขณะที่นวัตกรรมโดมปะการังนะคะก็จะช่วยลดพลังงานคลื่นฟื้นฟูชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งในส่วนของการอาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็พบสัตว์น้ำแล้ว64ชนิดนะคะชายบริเวณชายฝั่งหัดฟื้นตัวขึ้นนะประมาณ 2.99 ไร่แล้วก็อยู่ระหว่างการจัดโดมปะการังเพิ่มอีกประมาณ797แห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะมหาวิทยาลัยค่ะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนเพื่อที่จะช่วยเหลือขยายผลนะคะการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงนะทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรการสร้างอาชีพการสร้างรายได้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะก็ได้ดำเนินการใน4จังหวัดภาคใต้นะคะรวม112แห่งตลอด8ปีที่ผ่านมาค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์นะคะก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยผลงานเด่นทั้ง24ผลงานและก็มอบตราสัญลักษณ์ Local Glow Engine นะแก่ธนาคารปูม้าทั้งหมด28แห่งในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้กันด้วยค่ะสะท้อนการนำวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะมาใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการยกระดับเศรษฐกิจนะคะของชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของภารกิจในเรื่องของประเด็นต่างๆของครม.สัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้นะทั้งนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
6: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พลื้ออุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาก
1: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทางทีมกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะก็มีความมุ่งหน้าที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะจากหน่วยงานภาครัฐนะคะสู่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้ค่ะก็เป็นในส่วนของภารกิจนะคะทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับกับสัญจรรับกับครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจติดตามแล้วก็ตรวจความพร้อมนะคะงานด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานภารกิจของการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้นี่ที่จังหวัดสงขลานะคะณศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ราชสมบัติครบ60ปีค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเพื่อที่จะเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะทั้งนี้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมถ่ายทอดและข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับภารกิจของภาครัฐนะคะรวมไปถึงการประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงค่ะอันจะช่วยให้ประชาชนของเรานะคะได้รับข้อมูลข่าวสารและก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะซึ่งการติดตามในครั้งนี้ก็นอกจากจะตรวจในเรื่องของความพร้อมอีกแล้วนะคะก็ยังลงพื้นที่ให้กำลังใจในส่วนของทีมงานที่ทำภารกิจในครั้งนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังในหน่วยงานที่หน่วยงานรัฐนะคะก็มีการเร่งในส่วนของพัฒนาในทุกมิติค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดสงขลาและก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้นะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงค่ะซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่นะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งให้ทุกหน่วยงานนะทุกภาคส่วนเลยค่ะยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบนะ

0: เพื่อควบคู่ไปกับการกฎหมายแล้วก็การยึดหลักสิทธิมนุษยชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเปิดมหกรรมนะคะในส่วนของการรวมพลังสามมิติพา SME ของเรานะคะให้โตยั่งยืนนะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็องค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีรวมไปถึงการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปรับตัวให้กับให้เข้ากับมาตรฐานแล้วก็เป็นแต้มต่อในการสร้างมาตรฐานและเงื่อนไขในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการส่งเสริมการทำสวนยางนะคะของเกษตรกรค่ะซึ่งเพิ่มรายได้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะในส่วนของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและขออภัยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เพื่อที่จะมีการมุ่งปริมาณต้นน้ำต้นทุนนะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำพัฒนาระบบบาดาลแล้วก็การระบบน้ำกลองเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ได้กันด้วยค่ะมาดูในส่วนของกระทรวงการยุติธรรมกันบ้างกับคุณผู้ฟังก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพความลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ให้ทุกคนค่ะเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะทางด้านกระทรวงแรงงานนะคะก็เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารการเชื่อมโยงนะคะรวมไปถึงทักษะด้านอาชีพคุณฟังโดยเฉพาะการเชื่อมการตัดโลหะใต้น้ำนะคะอันนี้ก็ถือเป็นทักษะที่มีความต้องการมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะและก็ในพื้นที่ของการทำงานกับ เรือน้ำมันต่างๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของด้านของกระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยค่ะมีการสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยและความมั่นคงของผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะคุณฟังแล้วก็ชุมชนริมรางรถไฟกันด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะเข้าถึงมาตรการมาตรฐานเดียวกันในการรักษาค่ะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็มีการพัฒนาด่านสะเดาแล้วก็เดินหน้าเนื้อเรื่องของเส้นทางนะข้ามแดนต่อยอดนักกีฬาเป็นสปอร์ตทัวริซึมค่ะขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีการยกระดับขนส่งสาธารณะนะคะมีการพัฒนารถนะคะเชื่อมต่อระบบการขยายตัวของเมืองและก็ประชากรค่ะรวมไปถึงการผลักดันโครงการDigital Tower นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศแล้วก็การขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของซีเพลนกันด้วยค่ะเชื่อมโยงการเดินทางแล้วก็การสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของครม.สัญจรนะในเรื่องประเด็นต่างๆนะทั้งนี้ค่ะก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคุณฟังทั้งนี้คุณฟังมาดูในส่วนของสภาพภูมิอากาศกันบ้างค่ะในเรื่องของภาวะที่มีความเป็นเอลนีโญนะคะแล้วก็ซูเปอร์เอลนีโญคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้น้องฝนก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอลนีโญคือสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนะคะมีความอุ่นขึ้นนะคะกว่าปกติเนื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ นะคะส่งผลกระทบต่อลมอ่อนกำลังลงนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะปรากฏการณ์นี้ก็จะทำให้ในส่วนของเมฆแล้วก็ปริมาณของฝนลดลงค่ะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็สภาพอากาศร้อนมากกว่าปกตินะคุณผู้ฟังโดยในระดับโลกก็ซึ่งเป็นปรากฏเอลนีโญนี้อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะนอกจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยังมีปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งมีความทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ฟังเป็นระดับความรุนแรงที่สูงที่สุดนะคะแม้จะยังไม่ได้มีการเรียกอย่างเป็นทางการของทางวิทยาศาสตร์ก็ตามค่ะ แต่ในส่วนของเกณฑ์การบ่งชี้นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะตั้งแต่ในปีนี้ค่ะปลายปีนี้จนถึงปี2570กันเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของปริมาณฝนนะก็จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาที่มากที่สุดเนี่ยในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนสิงหาคมค่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมก็มีภาวะซูเปอร์เอลนิโญได้ปกคลุมเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศไทยนะเน้นเรื่องของความแห้งแล้งที่สะสมทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพุกควนเคร็งนะมีการไฟไหม้ป่านะเกิดขึ้นในระยะวงกว้างกว่า 3,000 ไร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในส่วนของผลกระทบที่มาจากเอลนิโญค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะคะในช่วงปลายฤดูฝนปี2569ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ค่ะว่าจะเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องแล้วก็ฤดูฝนจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าเกณฑ์ปกตินะทั้งนี้ค่ะปริมาณน้ำก็จะปริมาณฝนที่สะสมนะคะที่ไหลสู่อ่างเก็บน้ำต่างๆแล้วก็เขื่อนต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยก็อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเอามากๆเลยนะคุณฟังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรค่ะนอกเขตชลประทานเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะผลผลิตก็จะได้รับความเสียหายจากการขัดแคลนน้ำอย่างหนักกันด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานบริการการจัดการน้ำก็จำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของการระบายน้ำเพื่อที่จะมีการเพาะปลูกนะแล้วก็รวมไปถึงการมุ่งเน้นในเรื่องของการสำรองน้ำเพื่อที่จะอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกกันด้วยค่ะนี่เป็นในส่วนของในช่วงฤดูฝนนะคะฝนยังทิ้งช่วงขนาดนี้แล้วก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวในภาคอื่นๆนะคะส่วนของในส่วนของภาคใต้ของเราก็ยังคงเป็นฤดูฝนอยู่ก็จะมีความแห้งแล้งมากกว่าปกตินะคะคุณผู้ฟังมีความแห้งอุณหภูมิก็จะมีความหนาวชนิดที่แบบหนาวแห้งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จะส่งผลไปสู่ถึงภาวะที่มีความชื้นสัมพันธ์ในอุณหภูมิที่ต่ำมากค่ะคุณฟังสภาพอากาศก็จะนิ่งค่ะร่วมกับความแห้งที่สะสมก็อาจจะเกิดในส่วนของปัญหาการสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่น PM25 เกิดขึ้นซึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมไปถึงเขตกรุงเทพก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของภาวะของสุขภาพกันอีกกันด้วยนะคุณฟังเห็นไหมคะคุณผู้ฟังในเรื่องของสภาพอากาศไม่ใช่เรื่องปัญหาเล็กๆนะคะแต่จะเป็นปัญหาในเรื่องที่ส่งผลกระทบไปในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสุขภาพของเรานั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะใช่ว่าจะไม่มีแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาเลยนะคะก็มีในส่วนของการแก้ปัญหานะคะทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครั้งที่1ร่วมกับนายปกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนายชยานแสงสูงนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีแนวเรื่องของการกำหนดแนวทางการยกระดับการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนภัยการเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะพื้นที่เขตชลประทานตลอดจนการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแล้วก็ปรับในเรื่องของกลไกบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพค่ะซึ่งมีการบูรณาการการยกระดับนะคะการพยากรณ์ในส่วนของสถานการณ์น้ำให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการเฝ้าระวังการเตรียมรับมือในพื้นที่ขัดแคลนน้ำเตรียมความพร้อมการจัดหาน้ำในส่วนของการอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณต้นทุนน้ำในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะขับเคลื่อนในส่วนของ9มาตรการรับมือในฤดูฝนกันด้วยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งไปควบคู่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะทั้งเรื่องของครม.สัญจรนะรวมไปถึงการจัดการภัยพิบัติที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นนะใน ภาวะเอลนิโยในประเทศไทยที่เราในฐานะผู้อาศัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพที่ในเรื่องของที่คาดว่าจะอาจจะเกิดจากภาวะวิกฤตนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของฝุ่น PM 25นะคะสำหรับใครที่กำลังมีในเรื่องของการเดินทางไปในพื้นที่ที่อาจจะมีฝุ่นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะ 11:55 นค่ะก็น้องน้ำฝนก็อาจจะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz และก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็กลับมาพบกันพวกเราในรายการร้อยเรื่องอันดามันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังแล้วก็ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: ในโลกออนไลน์จะเชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมจริงปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ10,000ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ชัยให้แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและ

0: คงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเชือกกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
3: นายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
4: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
3: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

0: แห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
1: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านยุบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passportเป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
5: ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
4: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
6: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี
8: ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2โมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลง สำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
4: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนตั้งเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
3: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป 1-0 จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรก และมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงจริงนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
12: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผ ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
11: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
13: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นทางการมาที่การกีฬาแล้วขอบคุณนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
11: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
14: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได้
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตราหน้าจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการ ท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรลดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรลดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรลดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรลดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรลดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
21: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
21: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: ที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ปัจจุบันนี้เราก็มีความเสี่ยงที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยจะต้องอาจจะมีความเสี่ยงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยหลักๆก็อย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ 10,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นวาระสำคัญคือในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยค่ะจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ในวันที่2กันยายนเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในวาระนี้ก็จะมีการลงนามความร่วมมืออาทิการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะและในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีโรเรนซ์วองและคณะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่นะคะมาตรการนี้ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตการขยายโรงงานและค่าธรรมเนียมรายปีมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการค่ะปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง683แห่งรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเดินหน้าธุรกิจต่อได้รักษาการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการปรับกฎข้อใช้ประโยชน์ในเขตป่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจากเดิม10เป็น16ประเภทด้วยกันนะคะเพิ่มกิจกรรมสำคัญเช่นพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการกำจัดขยะพร้อมเปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนในการตรวจสภาพป่าโดยเฉพาะคำขอของหน่วยงานรัฐที่ค้างอยู่กว่า 187,000 คำขอนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้หรือลงพื้นที่ตรวจจริงเมื่อจำเป็นค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนให้การพิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคงกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าชายเลนอนุรักษ์และป่าชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น6รายด้วยกันค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1รายค่ะได้แก่นางคุจมานท่าจีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5รายนะคะได้แก่นายกรณินทร์กาญจโนมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันดับที่2นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายวิสุทธิ์ฉัตรานุชาติดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมชายคนตรงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและลำดับสุดท้ายนะคะนายทิตินันท์สิงหาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 106,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะขณะที่งบกลาง 88.33 ล้านบาทสำหรับการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่6ล้านบาทสำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานการตามปรับพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะการปรับพื้นที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาของการรับรองการจัดงานโดยประเทศไทยต้องแจ้งการเปลี่ยนพื้นที่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องค่ะสมาคมผู้สนโรคระหว่างประเทศAIPH และองค์การนิทรรศการนานาชาติ BIE ภายในวันที่4กันยายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพื้นที่ใหม่และขณะเดียวกันนะคะขณะที่งานมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไป

0: ครอบครัวครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนในการจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ากล่าวง่ายๆก็คือการที่จะทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเน้นในเรื่องของพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ3กลุ่มด้วยกันครับคือในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกลุ่มของวาตภัยและกลุ่มของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีในการลักษณะชดเชยเป็นการให้สินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นครับถ้าเกิดอุทกภัยจะเป็น 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนครับส่วนในส่วนของวาตภัย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนและในส่วนของแผ่นดินไหวครับคือในสินไหมทดแทน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานในการที่จะเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายน2569ทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมการประชุมThailand Singapore ร่วมกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับตามคำเชิญของท่านนายกของประเทศไทยนั่นเองซึ่งจะมีการพูดคุยและก็หารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านนะครับก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ ขออภัยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับได้แถลงผลการประชุมได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับของการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ3อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน633แห่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถขยายโรงงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคณะกฎของป่านะครับของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัตินะครับกฎกระทรวง16ประเภทกำหนดให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มการดูแลรักษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในระบบรางนะครับโดยเน้นงานวิจัยเพื่อสามารถนำมาใช้จริงให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาในระบบรางต่อไปได้ในอนาคตและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับของท่านพลอยทะเลเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เขียนโครงการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้รางคู่นะครับตั้งแต่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เส้นทางสุดท้ายนะครับอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอประดังเบซาอันนี้คือระบบรางในอนาคตนะครับส่วนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รัศมีกรนะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติในขอบเขตการปรับพื้นที่โครงการพืชสวนโลกที่อำเภอปากช่องนะครับให้เหมาะสมกับงานระดับโลกโดยมีจำนวนงบประมาณในการขยายพื้นที่เนี่ย 4,281 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อสมาคมพืชสวนโลกนะครับเพื่อให้การจัดงานในพื้นที่ใหม่เนี่ยรองรับงานระดับโลกได้โดยหลังจากการจบการแสดงงานนี้แล้วนะครับก็จะสามารถปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมจากห้องส่งนะครับคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณอัครเดชคัมภีระ

0: คุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อแล้วก็คุณสุวิทย์สมนัสนะครับโดยมีทีมผู้บรรยายวันนี้คุณอานนท์นันตสุคนและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะและพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: ยังมีเวลาพอที่จะได้คุยกันนำสาระดีๆมาฝากกันในทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลาที่เหลือบ่ายโมง20นะครับจนถึงบ่าย2นะครับวันนี้คุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงคุณภูมิรัตน์มีลักษณะประสานงานนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียเดชาธรชัยโสดาครับวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับ ฉากหลังก็คือเกาะไม้ท่อนนะครับ ชื่อก็ตรงไปตรงมาตามภาพเลยมีไม้ท่อน วางอยู
0: ่ มีชิงช้าด้วย
1: มีชิงช้านะฮะ
0: ก็
1: จังหว
0: ั
1: ดภูเก็ตตัดล่างตัดส่วนล่างไปนะฮะก็ไม่เป็นไรก็วิวสวยบรรยากาศท้องฟ้าใสทีเดียวนะครับ
0: ทะเลสวย
1: ทะเลสวยมากเช่นเคยภูเก็ตของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามน้ำทะเลใสสะอาดชายหาดปะการังเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลเนี่ยที่เนี่ยจนถูกยกย่องให้เป็นมัลดีฟเมืองไทยเลยดีนะเกาะไม้ท่อนของจังหวัดภูเก็ตนะครับชวนไปภูเก็ตเพราะว่ามีประเพณีพ้อต่อปี2569ร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวภูเก็ตที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่บรรพบุรุษตลอดจนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโดยมีเต่าพ้อต่อนะครับหรือว่าขนมเต่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานที่สื่อถึงอายุยืนความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลเที่ยวภูเก็ตกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมที่งานพ้อต่อ2569นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นว่าศักยภาพแล้วก็สีสันของเมืองภูเก็ตนี่นะครับจัดขึ้นที่เทศบาลนครภูเก็ตนี่ใจกลางเมืองนั่นแหละครับจัดขึ้นถึง10กันยายนเป็นต้นไปครับจนถึง10กันยายนครับ
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะภูเก็ตเมืองสวยงามเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความคืบหน้าที่มีการแถลงผลการประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาสรุปให้ฟังกันอีกสักรอบนึงแต่ว่าหลังจากการพูดคุยกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกจากงานแล้วก็ต่อมาตรา39เนี่ยคุ้มไหมเด
1: ี๋
0: ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายน2569นะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีการเผยขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนลงคะแนนหลักฐานที่ต้องใช้ขั้นตอนการรับบัตรและวิธีการลงคะแนนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเลือกบัตรเลือกตั้งนั้นกลายเป็นบัตรเสียนะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะวันที่27กันยายนสำหรับผู้แทนที่จะเป็นตัวแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมและรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนในวันและเวลาราชการสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้นะครับคุยกันประกันสังคมเราจะมาคุยกันเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39
0: ใช่แล้วค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้ครับคุยกับคุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมครับเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39จะต่อเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณนันทนาครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: ค่ะผ
1: ู้
3: ดำเน
1: ิน
3: รายการท
0: ั้
3: ง2ท่านค่ะ
1: ค
0: ุณนันทนานะคะ
1: ได้ครับก็ออกจากงานแล้วจะต่อมาตรา39จะคุ้มหรือไม่ขั้นแรกถามก่อนว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39นี้คือใครเป็นยังไงครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นได
3: ้ค่ะ อย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือใครเนาะผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจค่ะ ซึ่งก็หมายถึงคนที่เคยทำงานที่มีนายจ้างนะคะแล้วก็ส่งประกันสังคมต่อเองหลังจากที่เขาออกจากงานค่ะเพื่อให้ได้ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และก็ความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็มีอยู่3ข้อหลักๆดังนี้เลยค่ะก็คือ1เขาเคยทำงานในสถานประกอบการนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มาก่อนนะคะโดยต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนโดยไม่จำเป็นต้องมีการนำส่งเงินสมทบแบบต่อเนื่องกันแต่ขอให้นับรวมแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะแล้วก็2เนี่ยก็สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วค่ะแต่ว่าต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อเนื่องแล้วก็3ค่ะเขาก็ต้องมายื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่สภาพการเป็นลูกจ้างหรือวันที่ออกจากงานค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่ออกจากงานแล้วก็อยากจะสมัครนะคะช่องทางในการสมัครผู้ประกันตนมาตรา39มีช่องทางใดบ้างคะ
3: ก็สามารถทำได้นะคะ3ช่องทางหลักๆนะคะในการสมัครเป็นมาตรา39นะคะก็คือ1นะคะท่านสามารถสมัครด้วยตัวท่านเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมสาขาได้ทั่วประเทศนะคะช่องทางที่2ก็คือสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th ค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะก็สามารถสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันค่ะ SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วการจ่ายเงินสมทบและช่องทางการชำระเงินจะมีแบบไหนบ้างครับผม
3: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะท่านต้องชำระเงินนะคะเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ432บาทนะคะโดยคิดจากฐานค่าจ้างนะคะคือ4,800ค่ะแล้วก็นำส่งก็คือ 9% จากฐานเงินเดือน 4,800 นะคะซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา39เราค่ะต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่15นะคะของเดือนถัดไปนะคะโดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ1เลยค่ะการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39อะค่ะจะต้องยื่นความประสงค์นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยื่นแสดงความจำนงว่าท่านประสงค์จะให้หักเงินผ่านธนาคารนะคะโดยมีธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมทั้งสิ้นนะคะจำนวน7ธนาคารนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารกสิกรไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนก็ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอก่อนวันที่จะหักเงินสมทบนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะก็จะหักเงินทุกวันที่15ของแต่ละเดือนนะคะยกเว้นว่าวันที่15นั้นนะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดราชการนะคะก็จะทำการหักเงินในบัญชีของท่านในวันทำการถัดไปค่ะนะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็สามารถที่จะล็อกอินนะคะหรือเดินไปชำระเงินได้ด้วยตนเองนะคะที่ธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้สำหรับเคาน์เตอร์ธนาคารที่สามารถชำระได้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2ธนาคารนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะนะคะสำหรับช่องทางถัดไปนะคะก็ท่านสามารถชำระผ่านจุดบริการแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะเพียงง่ายๆก็คือแค่แจ้งเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่ายื่นบัตรประชาชนนะคะซึ่งจุดชำระบริการหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะก็ได้แก่นะคะ7 11นะคะแล้วก็ Big C แล้วก็เซ็งเพย์พาวเวอร์บายบุญเติมค่ะสำหรับช่องทางที่4นะคะก็สามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะคะฟรีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดนะคะค่าที่ก็คือธนาคารของกรุงไทยเน็ตค่ะของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็น Bangkok Bank Mobile Bank นะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือเป็น BX Mobile นะคะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแอปเป่าตังแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ Shopee Pay ค่ะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะคะได้แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศและที่ทำการไปรษณีย์ณจุดบริการ Pay at Post หรือไปรษณีย์ธนานัตค่ะนะคะ ซึ่งเพื่อขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าสำหรับบางท่านที่บอกว่าต้องจ่ายเงินเดือนละ432โดยคิดคำนวณจากฐานเงินเดือน 4,800 นั้นจะน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ณปัจจุบันเนี้ยค่ะสำนักงานประกันสังคมเราอะค่ะก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาการปรับฐานเพดานค่าจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา39อยู่นะคะซึ่งข้อดีของการปรับฐานค่าจ้างนะคะของมาตรา39ก็คือเขาจะได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือว่ามีเงินสะสมกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนี้ก็คือยังคงรักษาไว้แต่ว่ามาตรา39เนี่ยจะได้สิทธิ์ยังไงบ้างแตกต่างจากตอนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อย่างไรบ้างคะ
3: สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะจะได้รับการคุ้มครองนะคะทั้งสิ้น6กรณีเลยค่ะจากกองทุนประกันสังคมนะคะก็คือ6กรณีก็คือได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรและก็กรณีชราภาพค่ะสิทธิประโยชน์อย่างเดียวนะคะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือกรณีว่างงานค่ะเพราะว่าถือว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานโดยอิสระหากท่านนะคะลาออกหรือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็ไม่สามารถรับเงินกรณีว่างงานได้เป็นกรณีเดียวค่ะ
0: และทีนี้ว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และการเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าคะ
3: เรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คืออย่างแรกเลยค่ะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเป็นโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือโรงพยาบาลรัฐชั้นนำที่เข้าร่วมกับประกันสังคมในความตกลงนะคะก็เขาจ่ายเงินเพียงแค่เดือนละ432บาทแต่ว่าได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องเหมือนกันตอนที่เราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เลยค่ะนะคะสำหรับต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีบุตรนะคะตั้งแต่แรกเกิดและอายุไม่เกิน6ปีนะคะก็จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนซึ่งตอนนี้ค่ะต่อบุตร1คนนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะต่อเดือนเป็นจำนวนเงินถึง 1,000 บาทแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้คราวเดียวคราวละ3คนเลยทีเดียวถ้าเทียบกันนะคะว่าการจ่ายเงินเพียงเดือนละ422บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืนถึง 1,000 บาทก็ถือว่าคุ้มเลยอะค่ะแล้วก็ประการที่3เลยนะคะก็คือผู้ที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเรายังส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนเนาะตามเงื่อนไขของการรับบำนาญชราภาพตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอยากได้เป็นรายเดือนนะคะเป็นเงินบำนาญไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะสังคมไทยเราเนี่ยค่ะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งเราก็มีการแพทย์ที่ทันสมัยทุกคนก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นคนไทยก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็คือเราก็เลือกรับบำนาญค่ะเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองที่ต่อเนื่องยาวนานและถ้าเกิดยิ่งมีอายุยืนยาวการได้รับบำนาญชราภาพก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เรามีการคิดบำนาญสูตรใหม่ที่เรียกกันที่เรารู้จักกันว่าสูตรแคร
0: ์
3: นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราจะคำนวณฐานเงินเดือนแค่60เดือนสุดท้ายนะคะมาเป็นการคิดเงินบำนาญชราภาพค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยนะคะมีการประกาศใช้สูตรแคร์สูตรใหม่ในการคำนวณบำนาญชราภาพแล้วค่ะเราจะคิดจากเงินตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เลยรวมกันตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยกันก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็จะได้รับเงินบำนาญตามความเป็นจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขั้นตอนนี้ตอนนี้สำนักงานเรานะคะก็ได้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอแล้วก็ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่อาจจะคิดว่าส่งเผื่อเอาไว้เผื่อที่จะได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตซึ่งหากท่านเป็นผู้ประกันตนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทรวมถึงเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตด้วยค่ะ
0: เป็นการคิดเป็นเงินสะสมในอนาคตด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย
3: ใช่
1: เหมือนกันนะฮะครับและทีนี้เนี่ยถ้าจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะมีเหตุอันใดบ้างครับที่จะเกิดได้
3: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกค่ะว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นมีข้อดีหลายอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนทุกท่านนะคะก็จะต้องนะคะส่งเงินเองอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการส่งเงินด้วยนะคะเพื่อให้เงินของท่านนะคะไม่ขาดตกบกพร่องไปถ้าหากว่าท่านลืมนะคะโดยที่ไม่ได้นำส่งเงินสมทบนะคะก็อาจจะทำให้ท่านสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้โดยสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมีอยู่5ประการนะคะในการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือ1เลยเสียชีวิตนะคะหรือ2กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็3ก็คือการลาออกแต่สิ่งสำคัญในประการที่4และ5นะคะก็คือข้อ4เลยเนี่ยถ้าหากไม่นำส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยก็จะสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่นำส่งเงินสมทบเลยและ5นะคะหากส่งเงินสมทบเว้าแหว่งหรือขาดไม่ต่อเนื่องนะคะหากภายในระยะเวลา12เดือนย้อนหลังไปค่ะหากท่านนำส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะคะก็จะสิ้นสภาพในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ในเดือนที่9เลยนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ขาดแหว่งแล้วก็เพื่อจะได้รักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรานี้นะคะจากการเสียชีวิตหรือว่าการกลับเข้าไปเป็นมาตรา33เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลาออกหรือว่าเราขาดส่งเงินสมทบก็มีโอกาสที่จะหลุดจากมาตรา39ไปได้นะคะทีนี้อยากจะให้สรุปข้อดีของการเป็นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกจากมาตรา33เนี่ยก็จะต้องไปเป็นมาตรา40ใช่ไหมคะมาตรา40ก็คือเป็นอาชีพอิสระอะไรไปเลยแต่จะไม่ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมคะค่ะอยากให้สรุปข้อดีตรงนี้ด้วยค่ะ
3: ได้ค่ะข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็คือสโลแกนเราคือจ่ายน้อยแต่ได้การประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะก็คือเราจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเลยเองนะคะแต่ว่าเราได้รับการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรีนะคะจากโรงพยาบาลเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐชั้นนำหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนตามที่คุณเลือกนะคะโดยที่ครอบคลุมเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังการผ่าตัดหรือโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะคะเนาะสำหรับประการที่สองก็คือคุ้มค่านะคะสำหรับคนที่มีลูกเล็กอะค่ะในความหมายก็คือว่าเขาจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะถึงเดือนละ 1,000 บาทต่อคนนะคะคราวละไม่เกิน3คนนะคะตั้งแต่ลูกแรกเกิดถึง6ขวบเลยนะคะซึ่งสำหรับการจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืน 1,000 บาทเป็นอย่างน้อยทุกเดือนเนี่ยก็ถือว่าคุณค่าเลยล่ะค่ะและ3นะคะก็คือหมดกังวลเรื่องเงินบำนาญ นะคะด้วยสูตรแคร์ตัวใหม่นะคะซึ่งก็มาตรา39ค่ะก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีการคำนวณ นะคะเพื่อฐานในการคำนวณ นะคะไปตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่การเป็นเริ่มเก็บมีเงินสะสมชราภาพตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาก่อนขอโทษค่ะมาตรา33มาก่อนแล้วก็เป็นมาตรา39แล้วก็ใช้ฐานเงินค่าจ้างนะคะตั้งแต่เป็นมาตรา33เลยรวมกับมาตรา39ด้วยฉะนั้นก็คือจะได้รับความได้การคำนวณเงินบำนาญที่ยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าลืมว่าผู้ประกันตนมาตรา39ทุกคนเนื่องจากว่าเราถือว่าเป็นผู้ประกันตนแบบอิสระเป็นภาคสมัครใจนะคะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แล้วก็ขอให้ส่งต่อเนื่องนะคะจะได้รักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้นะคะ
3: ใช่
0: ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมออกจากงานแล้วก็อยากจะอยู่ระหว่างนี้ก่อนไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็เป็นมาตรา39ต่อเนื่องไปนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นสิทธิประโยชน์แล้วก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอน
3: คุ้มแน่นอนค่ะ
1: โอ้โหนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนันทนานะครับมาเล่าเรื่องราวอัปเดตดีๆให้เราได้ฟังกันครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษกลุ่มงานทะเบียนผู้ประกันตนสำนักเงินสมทบสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: นั่นคือช่วงแรกของเรากับทั่วทิศถิ่นไทยพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันครับ
0: ค่ะ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นน่ะเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
8: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
7: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
11: ์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
13: ผิดสิครับโดนเราแจ้งว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยเรื่องแชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับ ทั้งพรบคอมและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสต์เนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสต์คือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์
6: อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
13: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่าแล้วมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับหมิ่นประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคือไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดออกไปแล้วเขาเสียหายผิดบทมันมีคำภาษิตกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
6: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ
0: ค่ะเข้าสู่ช่วง2ของรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะในช่วงที่เรามีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะ
1: เป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็เรียกว่าประเดิมเลยสำหรับบรรยากาศการที่คณะรัฐมนตรีทั้งหลายจะได้ไปเห็นภาพของปัญหาแล้วก็ได้มีโครงการโปรเจกต์ดีๆนะครับที่นำเสนอเพื่อที่แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเลยรวมไปถึงมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับการพัฒนานั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นที่โดดเด่นนะจริงๆแล้วก็น่าจับตามองตรงที่ว่าช่วงนี้ภัยพิบัติค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะพี่พัฒน์ทั้งนอกประเทศเราก็เห็นแล้วความน่ากังวลเป็นยังไงเนปาลนะวันดีคืนดีไม่น้ำโขงเราจะเจอบ้างไหม
0: เราก็เจอที่สระบุรีตอนนั้นน่ะที่มีน้ำป่ามาแล้วก็นักท่องเที่ยว
1: ลักษณะเดียวกันเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: ตอนนี้เราเจอกันเยอะ
1: นั่นไงครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีแนวทางมาตรการคุ้มครองป้องกันแนวทางป้องกันก็ว่ากันไปแนวทางคุ้มครองความเสียหายตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีประกันพิบัติแห่งชาตินะฮะก็คือคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนนี่คือไฟเขียวคณะรัฐมนตรีเขาได้ไฟเขียวให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วสำหรับ30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลจะช่วยค่าปรับบ้านที่ช่วยค่าเบี้ยนะขออภัยครับช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายนะครับก็จะรับเงินในการเยียวยาในส่วนนี้สูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้สำหรับกรณีครัวเรือนที่จะได้ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
0: นะ
1: ครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วค่อยมาเยียวยานะแต่ตอนนี้มาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารัฐบาลสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัย3ประเภทก็คือหมายความว่าไม่ได้เยียวยาภายหลังเสียหายแล้วคือจะเป็นการช่วยให้ครัวเรือนนั้นจ่ายเบี้ยประกันภัยพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็จะรับประกันภัยเหล่านี้ประกันวินาศภัยเหล่านี้เกิดจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นไหวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะเบี้ยประกันภัยจะไม่สามารถจ่ายได้รัฐบาลช่วยในส่วนนี้นะครับก็ครอบคลุมถึง30ล้านครัวเรือนเลยนะครับประชาชนก็เข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมภาครัฐก็สามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากเดิมที่รอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อประสบกับภัยพิบัติและภาครัฐก็บริหารจัดการความเสี่ยงในงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเบื้องต้นประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
0: ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะเป้าหมายครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยเขาครอบคลุมทั่วประเทศนะคะระบบประกันภัยเนี่ยจะเมื่อเกิดภัยพิบัติกับประชาชนก็จะได้รับสินใหม่ทดแทนรวดเร็วมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมค่ะภาครัฐเองก็จะบริหารความเสี่ยงงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบเดิมที่รัฐจะรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยเยียวยาแต่ว่ามาเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยทำให้มีการตัดสินใจเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการประชุมแบบนี้แม้ว่าจะไปประชุมในต่างจังหวัดสัญจรไปแต่ว่าไม่ใช่แค่การย้ายที่ประชุมเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่รับฟังข้อเสนอแนวคิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงเพื่อให้ปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ได้พูดถึงมาตรการที่จะสามารถทำได้ทันทีหรือว่าควิกวินเสนอแนวทางระยะยาวที่ต้องมีการวางแผนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องวาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขปัญหาประชาชนค่ะวางโครงสร้างพื้นฐานระบบที่สำคัญในประเทศในระยะยาวอย่างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปสุราษฎร์ธานีมาอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จบที่ประดังเบซานะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเชื่อมต่อเมืองหรือว่า Missing Link ที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งนั้นมีการเชื่อมต่อในทุกๆเส้นทางทุกๆภูมิภาคแล้วก็ทุกๆจังหวัดของประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
1: วันนี้1กันยายนครับเราลึกถึงสืบนาคเสถียร36ปีของการเสียชีวิตเพราะว่าช่วงนี้นะเราต้องรณรงค์จริงๆในการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทานของความอุดมสมบูรณ์และความเรียกว่าเป็นภัยเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะฮะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลจริงๆจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับ1กันยายน36ปีแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับข้าราชการผู้หนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสียสละนะครับในการที่จะอุทิศตนในการปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เห็นได้ชัดเลยคือผืนป่าห้วยขาแข้งที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครกำลังจะถูกทำลายล้างไปนะครับแต่ว่าด้วยความเสียสละในชีวิตของท่านนี้นะฮะก็เป็นการย้ำเตือนแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึง อำนาจในขณะนั้นนะฮะที่ทำให้สุดท้ายแล้วมีการอนุรักษ์ผืนป่าได้ในท้ายที่สุดนะก็เรียกได้ว่าเป็นคุณูปการที่เรียกได้ว่าต้องอาศัยการเสียสละอย่างมากในตลอดชีวิตของท่านเองก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าช่วยอนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติผ่านการผลิตงานวิจัยการค้นคว้าแล้วก็การลงพื้นที่จริงๆนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเสี่ยงจากการที่ถูกทำลายนะครับก็นี่คือตัวอย่างที่ดีนะฮะคือหมายความว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่พูดในนามตัวแทนของสัตว์ป่าแล้วก็ผืนป่าที่ไม่สามารถพูดได้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้ในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่า30ปีผ่านมาเราก็กลับมาทบทวนอีกครั้งอย่างซีเรียสขึ้นนะครับเพราะว่าผืนป่าสุดท้ายแล้วนำสิ่งดีๆมาให้แก่เราแล้วก็นำภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนที่สุดนะให้แก่มนุษยชาติเลยก็คือภูมิคุ้มกันที่เราจะต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ต้องประสบกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นการรักษาผืนป่าการรณรงค์เรื่องนี้จึงเป็นความสำคัญมากๆ1กันยายนครับ36ปีแล้วก็น่าจะมีการรำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรเช่นนี้เรื่อยไปทุกปีในขณะที่ภัยพิบัติแล้วก็ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นวาระที่โดดเด่นและเสียงดังมากขึ้นทุกทีละในวันนี
0: ้ค่ะก็อย่าได้ลืมนะคะเพราะว่า7 จำนงความตั้งใจของคุณสืบเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้ลูกหลานนะคะสิ่งที่จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็มาจากการที่เราทำลายป่านั่นเองนะคะน้ำป่าเกิดมาจากการที่ว่าไม่มีสิ่งใดคอยป้องกันให้น้ำไหลเร็วไหลแรงมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะตรงนี้บ้านเราก็ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ทั้งป่าทั้งสัตว์ป่าด้วยนะคะคุณสืบว่าทำให้เราระลึกถึงนะคะค่ะ เรื่องของโควิดบ้างนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเตือนมาว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมเขาบอกว่าระบุว่าโควิดเนี่ยระบาดอยู่ซึ่งคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่อันนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะสถานการณ์โควิดของไทยยังมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่ค่ะเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็แจ้งมานะคะว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอนXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลขอยืนยันค่ะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะก็คือ fake news ที่เคยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2565
1: คร
0: ับ และสร้างความตื่นตระหนกแล้วเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเอาข้อมูลเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็สับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของราชการเท่านั้นนะคะติดต่อกันก็ส่งต่อเหมือนข่าวลือนะคะข่าวปลอม
1: อ
0: ันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของความเชื่อที่มาทางออนไลน์โซเชียลทั้งหลายนะคะ
1: จะตื่นตระหนกเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความโกลาหลแล้วมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อไปในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงเหลือเรื่องของความตื่นตระหนกในการค้าการขายอะไรมันก็เป็นเรื่องที่โอ้ตรงนี้ต้องเน้นข่าวจริงเน้นความถูกต้องเน้นความน่าเชื่อถือไว้ก่อนแหละครับและพอพูดถึงเรื่องดีๆบ้างเกี่ยวกับว่าเมืองไทยเรากับภาพลักษณ์ที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อนานาชาติเขามองเห็นภาพลักษณ์เราดีเนี่ยความเชื่อมั่นก็เกิดแล้วเขาก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนและ 12-18 ตุลาคมนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกเขาใช้คำว่าประชุม AM นะชื่อสั้นๆแค่นี้เองนะครับ AM Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group AM 2026จัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการค้าหลักทรัพย์ของโลกเนี่ยเขาก็จะมาประชุมกันหาวาระสำคัญที่โดดเด่นในวันนี้ปัญหาสำคัญมาระดมสมองในการจัดการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาระบบการเงินแล้วก็ต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายอันดีที่ไทยเราจะได้แสดงความพร้อมของประเทศที่อาจจะเป็นฮับเรื่องการเงินในอนาคตไหมเป็นประเทศที่ต้องการจะดึงดูดนักลงทุนเป็นประเทศที่พร้อมนำเสนอความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือไม
0: ่
1: นะฮะตรงนี้ไทยเราก็ได้ประโยชน์แน่นอนและชื่อว่าประโยชน์ยังไม่มีหมดแค่นี้ยังมีอีกมากมายที่เราจะถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจของประเทศทั้งหลายรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติมากนะที่ไทยได้รับในครั้งนี้ในการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนู่นเลยในสมัยปี2534นานมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตยุคแรกนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนโฉมเนี่ยก่อสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะก่อสร้างขึ้นมาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ผ่านไป35ปีแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นเพียงประเทศที่3เท่านั้นนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งโอ้น่าภาคภูมิใจมากนะครับก็อยากจะให้คนไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตเนื้อหากันต่อเนื่องไปก่อนจะถึงวันจริงๆนะครับก็คือช่วงกลางเดือนตุลาคม
0: อ๋อใช่ค่ะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีในกรุงเทพมหานครก็จะมีชาวต่างชาติที่มาประชุมจำนวนมากทีเดียวได้คาดว่าประมาณ 15,000 คนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับนักรับการประชุมในต่างประเทศที่น้อยครั้งนักที่จะมีใหญ่แบบนี้
1: ใช่
0: นะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะจบกันไปในช่วงของรายการทั่วทิศถิ่นไทยเตือนค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันท ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศค่ะบอกว่าฝนจะตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกประชาชนก็ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทุกๆจังหวัดเลยตอนนี้เขาบอกมีพายุโซนร้อนโซเดลทางทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดทำให้มีคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูง3กว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยอันนี้ก็ประกาศเตือนมาโดยเฉพาะวันนี้เลยค่ะ
1: ค่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันอัปเดตข่าวสารกันเป็นพิเศษกันหน่อยนะครับวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันพฤหัสบดีก็จะได้มาเรื่องของคุณภาพชีวิตการเกษตรกันบ้างกับอาจารย์ทองธรรมดาส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
14: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: สนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
12: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
13: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับจะขอนำคุณฟังไปรู้จักกับนกเงือกนะครับซึ่งนกเงือกนะครับเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับและก็นกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่นะครับเชื่อว่าถือกำเนิดมานานกว่า45ล้านปีมาแล้วนะครับและก็นกเงือกเป็นนกขนาดนกป่านะครับขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นก็คือจงอยปากหนาที่ใหญ่แล้วก็มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงนะครับแล้วก็ภายในโพรงมีเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ำนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับลำตัวจะมีสีขาวดำนะครับหางยาวปีกกว้างใหญ่นะครับแล้วก็บินได้แข็งแรงนะครับเวลาบินก็จะโบกปีกช้าๆนะครับแล้วก็นกเงือกจะกินผลไม้เป็นอาหารหลักนะครับรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กๆนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็ทำรังในโพรงไม้นะครับนกเงือกตัวเมียจะเข้าไปกกไข่ในโพรงโดยใช้โคลนแล้วก็มูลของสัตว์ต่างๆปิดปากโพรงไว้นะครับเหลือเพียงช่องพอให้ตัวผู้นะครับส่งอาหารเข้าไปได้นะครับแล้วก็เมื่อลูกโตพอแล้วนะครับจึงจะเจาะโพรงออกมานะครับจากจงอยปากและก็ส่วนหัวที่ใหญ่เหมือนโหนกหรืองอนนั้นก็ทำให้นกเงือกถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณนะครับโดยใช้เป็นเครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆพบได้ทั่วโลกมี55ชนิดนะครับนกเงือกนะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายอยู่ในแถบเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและก็เอเชียนะครับนกเงือกเป็นนกตัวผู้มีเดียวนะครับแล้วก็มีลักษณะทำรังที่แปลกนักนกอื่นๆนะครับก็คือเมื่อถึงฤดูการทำรังนะครับนกคู่ผัวเมียนะครับจะพากันหารัง างซึ่งก็ได้แก่โพรงไม้ตามต้นไม้ใหญ่นะครับเช่นต้นยางที่อยู่ในที่ลับตานะครับเมื่อตัวเมียเข้าไปอยู่ในโพรงแล้วก็จะทำความสะอาดแล้วก็เริ่มปิดปากโพรงด้วยวัสดุต่างๆเช่นดินนะครับเปลือกไม้นะครับแล้วก็ตัวเมียก็จะขังตัวอยู่ภายในโพรงดังกล่าวเพื่อออกไข่เลี้ยงลูกนะครับและก็นกเงือกเป็นดัชนีตัววัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติประการหนึ่งนะครับเนื่องจากจะอาศัยอยู่ในป่าที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับเนื่องจากนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับคุณผู้ฟังและก็กินทั้งผลไม้และก็สัตว์เป็นอาหารอีกทั้งธรรมชาติในการหาอาหารต้องอาศัยพื้นป่าที่กว้างนะครับและก็ยังเป็นตัวแพร่กระจายพันธุ์พืชชนิดต่างๆในป่าได้อย่างดีอีกด้วยนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้ชนิดต่างๆได้ถึง300ชนิดและก็ทิ้งเมล็ดไว้ตามที่ต่างๆอีกด้วยนะครับก็เป็นการกระจายพันธุ์พืชไปตามพื้นป่าตามธรรมชาติอีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนกเงือกนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz

0: ินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงร้ายมานี่ต้องตีให้ตาย
4: น
3: ี่นี่นี่นี่นี
4: ่ตรงนี้ด้วย
3: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
4: ฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
5: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปอปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนก็คุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยข้อ1ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2-3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นและเวลา 12:49 นน้ำลงเต็มที่เวลา 6:51 นและเวลา 19:01 นอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.9 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 68.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนัทลินทร์ทองรายงานครับ
3: ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรามีข่าวสารต่างๆก็นำมาเล่านำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะจนถึงสุขค่ะ15:10 นจนถึงเวลา16:00 นนะคะผ่านพ้นกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองรายงานหรืออย่างคะบางท่านก็อาจจะเพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวพิศลาจะนำรายงานอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็รายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองมาฝากกันนะคะ15:18 นขานเวลากันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเหลือบดูนาฬิกานะคะอภิสราจะเป็นผู้บอกเวลาให้นะคะทุกครั้งที่จัดรายการสดนี่หลายๆท่านนะคะจะฟังอภิสราแจ้งเวลานี้ก็จะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเลยนะคะก็ทราบว่านั่นคือจัดสดนะคะก็จะโทรเข้ามาขอเพลงค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามต่อเนื่องทีเดียวนะคะหลังจากที่ย้ายเวลา

มาอยู่ณช่วงเวลาตรงนี้ก็เกือบ3ปีแล้วนะคะซึ่งเดิมนี่ในช่วงเวลาของตอนเย็นๆที่เราจะอยู่กันก่อนเคารพธงชาตินะคะตอนนี้ก็ย้ายมาตรงนี้ขอบคุณที่ยังตามมานะคะเป็นเพื่อนกันค่ะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz นะคะอภิสราก็ดูข่าวในหลายข่าวทีเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทะเลาะจะยอยสรุปให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันเรามาดูเรื่องของรายงานอากาศกันก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะมีบรรยากาศนี่คือคักบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรในวันนี้แล้วก็มีการแถลงมติคณะรัฐมนตรีกันไปเรียบร้อยแล้วได้ฟังกันบ้างหรือยังคะเดี๋ยวยังไงจะสรุปเด่นๆนะคะให้ฟังกันเอ๊ะเวลามีเท่านี้นี่จะพอไหมถ้าว่าไม่พอเดี๋ยวพิศลายกยอดไปในช่วงของรอบวันทันข่าวกันด้วยหลังเคารพธงชาติเวลา18 นาฬิกาก็อย่าลืมตามมาเป็นเพื่อนกับพิศลาในช่วงเวลานั้นกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูรายงานอากาศกันก่อนที่จะไปข่าวอื่นนี่เหมือนขาดอะไรไปนะบางท่านก็บอกว่าอภิสราเอาไปคุยในช่วงอื่นนี่ก็ต้องรอฟังกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราอยู่ในเมืองที่มีฝนตกมากฝนตกชุกฝนตกหนาแน่นในบางช่วงกันด้วยนะคะค่ะวันนี้วันที่1กันยายนกันแล้วเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะคะแล้วก็1ตุลาคมนี้ระบบราชการไทยก็จะยึดเอา1ตุลาคมแต่ละปีนะคะเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่กันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ได้ลงไปเยี่ยมเยียนในหลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็มีการประชุมครม.ด้วยแล้วก็มีการรับการตรวจราชการกันด้วยและการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่าต่างๆนะคะฝนยังไม่หายไปไหนติดตามสถานการณ์ฝนกันในช่วง1 ถึง 2 กันยายนฝนตกหนักเน้นฉ่ำๆภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ 3-5 กันยายนแนวร่องฝนก็จะขยับขึ้นไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็วันที่ 6-7 กันยายนฝนเขาก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกนะคะหลายๆท่านก็บอกว่ารอที่จะให้ไฮซีซั่นมาแล้วฝนมาเยอะนะคะในหลายๆพื้นที่กันและในขณะเดียวกันนะคะท่านรองอธิบดีฝ่ายวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ท่านก็ได้นั่งหัวโต๊ะในวันนี้เลยประชุมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีการประชุมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์นะคะทุกจังหวัดก็มีการประชุมร่วมกันในเรื่องของการติดตามฝนตอนนี้ก็ย้ำว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนิดนึงมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวไหมสำหรับเมื่ ตอนเช้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะก็มีหนึ่งเหตุการณ์ท่านผู้ฟังนะ31 สิงหาคมช่วงเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.60 กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะก็สรุปให้ทราบแล้วนะคะรวมว่าตอนนี้เรื่องของฝนเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเรามาดูอภิสราเหลือบเห็นนิดนึงท่านผู้ฟังเช้านี้นี่บ้านเรานี่เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังแต่ก็ถือว่าในการสรุปรวมแต่ละภาครายภาคเนี่ยก็จะมีที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่แหละจะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดที่สูงสุดเข้าใจไหมยังงงนะคะท่านผู้ฟังคือตอนนี้อภิสรากำลังสรุปนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละภาคกันนะคะต่ำสุดเลยคือที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะวัดได้ 21.8 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือและเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยส่วนอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวัดได้ 23.9 องศาเซลเซียส
แต่เมื่อดูในแต่ละภูมิภาคแล้วของเขาจะเป็นในอุณหภูมิประมาณ22องศานิดๆไม่แตะ23นะคะของระนองนี่แตะ 23.9 เกือบจะ24แต่ก็ถือว่าต่ำสุดในเช้านี้กันเรามาทายกันให้ท่านผู้ฟังที่รักทายในใจว่าอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ไหนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะปกตินี่จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะแต่เมื่อวานนี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตร้อนนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอุณหภูมิสูงถึง 35.5 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองยะลานี่ก็จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและเป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานค่ะ 36.6 องศาเซลเซียสเอาละค่ะสรุปให้ทราบกันแล้วตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนนี่ตอนนี้ก็รอดูล่ะว่าวันพรุ่งนี้นี่จะมีฝนมาบ้านเรามากไหมนะคะเพราะว่ามีการสรุปว่าระนองพังงาในภาคใต้นี่แหละเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะเรามาดูฝน6ชั่วโมงกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูฝนเมื่อวานดูฝน6ชั่วโมงเราก็เจอฝนนะสำหรับเช้านี้แต่ก็ไม่มากนะคะดูที่สถานีอุตุนิยมวิทยาวัดได้ 9.2 มิลลิเมตรนะฝนตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงนะคะตอนนี้ฝนสะสมระนองรวมอยู่ที่ 2,752.1 มิลลิเมตรท่านผู้ฟังก็ถือว่ายังเป็นสถิติฝนนะคะที่ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก็เกือบใกล้เคียงแล้วล่ะขยับขึ้นมาแล้วนะคะคือปกติของระนองนี่ในช่วงหน้าฝนก็จะเป็น 3,000 มิลลิเมตรปลายๆนะคะแต่ถ้าว่าแตะ 4,000 นี้ปีนั้นนี่ฝนน้ำเยอะน้ำท่าเยอะในระนองค่ะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็บอกว่าระนองจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังจะดูแสงสุดท้ายของวันเนี่ยวันนี้ 18:35 ปักหมุดไว้ดูเลยนะสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณ Skywalk นะคะหรือว่าจุดชมวิวต่างๆของระนองหรือว่าอยู่ริมทะเลนะบางท่านก็ชอบดูแสงสุดท้ายของวันนะคะค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16ผ่านพ้นกันไปแล้วนะจ๊ะสำหรับรายงานอากาศนะคะในส่วนของทีมงานด้านการประชาสัมพันธ์นะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ก็มีการประชุมเตรียมจัด PRD Open House เปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี้ยมการก็ได้เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดโครงการเปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5 PR Fight Open House ณห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วว่าหลังจากนี้นะคะกิจกรรมจะมีอะไรกันบ้างในการเปิดบ้านที่จะให้สื่อนะคะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ได้ทราบนะคะว่ามีกิจกรรมต่างๆอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่มีข่าวหนึ่งนะคะที่อภิสราได้ตามดูอยู่นั่นคือท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูนะคะสกร.หรือว่าศูนย์การศึกษาในเรื่องของการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะคะตรงนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์ก็ได้ย้ำถึงเรื่องนี้ว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าครอบครัวจะมีฐานะแบบใดหรือเด็กจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดมากน้อยเพียงใดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษากันด้วยเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดคนหนึ่งต้องสูญเสียโอกาส
เพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวเราก็ต้องมาช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความยากจนนั้นกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษากันก็เป็นผลพวงอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีค่ะท่านผู้ฟังเมื่อวานอภิสราก็ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาหารที่นำขึ้นโต๊ะนะคะครม.สัญจรเมื่อวานหลายท่านนะคะก็บอกว่าเอ๊นึกถึงตอนที่เรานะคะได้มีการรับการตรวจราชการแล้วก็มีการประชุมครม.สัญจรที่ระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นการหยิบยกเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นหลักมาขึ้นเสิร์ฟกันในส่วนของระนองนี่ก็เป็นเช่นนั้นเราเสิร์ฟก๊กซิมบี้นะคะแล้วก็ปลาหลุมพุกต้มเค็มอภิสราจำได้เลยแล้วก็ยังมียาวเยนะคะแล้วมีอีกหลายๆอย่างทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าอื่นๆอีกมากมายจำได้ไม่หมดแต่จำได้เด่นๆแค่นั้นเองในส่วนของสงขลานี่เขาก็จะมีไก่ทอดหัดใหญ่ซึ่งจะเป็นที่รู้จักขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะจริงๆนี่ไก่ทอดหัดใหญ่เขาไม่ใส่แป้งนะท่านผู้ฟังนะคะจะอัตลักษณ์ของเขานี่คือเขาจะหมักด้วยเครื่องปรุงนะคะก็ไม่มากแต่มันจะหอมคือมันจะซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็ลุงเช้านี่ก็จะนำมาทอดแต่ถ้าว่าเป็นไก่ทอดที่ค้างคืนนี่สีเขาจะเปลี่ยนนะคะคือไก่ทอดใหม่ๆก็จะเป็นสีเหลืองทองล่ะนะแต่ถ้าว่าวันนี้จะขายไม่หมดแล้วก็มาอุ่นแล้วขายต่อนี่วันรุ่งขึ้นนี่จะเปลี่ยนสีซึ่งจะดูออกเลยว่าเป็นไก่ทอดที่ค้างคืนนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการสังเกตนะคะซึ่งคนหัดใหญ่เขาจะรู้เพราะว่าเด็กตัวเล็กๆนี่พอเริ่มทานอาหารได้แล้วเนี่ยเขาจะสอนให้กินไก่ทอดหัดใหญ่กันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อในกลุ่มชาวไทยมุสลิมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้กันแล้วก็ยังมีนะคะในเรื่องของเต้าคั่วมีอะไรนะพิศลากำลังจะนึกอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ได้เผยแพร่ไปแล้วก็ได้พูดคุยท่านผู้ฟังที่รักท่านบอกว่าเอาพิศลาคุยเรื่องนี้นี่ใกล้เลิกงานแล้วหิวแล้วนะค่ะเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องอื่นดีไหมเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะคะท่านผู้ฟังบอกนะคะเดี๋ยวยังไงนี่ก็เต้าคั่วของสงขลานี่ก็จะมีความคล้ายคลึงกับยาวเยของระนองนี่ละค่ะจะแตกต่างตรงน้ำซอสที่ราดนะคะน้ำซอสที่ราดนี่ของระนองนี่จะชูจุดเด่นคือพริกชี้ฟ้าแดงนะคะนำมาปั่นหรือมาตำละเอียดเพื่อให้มีสีสันที่สดใสของน้ำราดแล้วก็จะชูรสด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลรวมถึงในส่วนตรงนี้ก็มีเค็มปลาแรมด้วยนะคะแต่ในส่วนของสงขลานี่เขาจะเน้นในเรื่องของน้ำตาลเคี่ยวนะคะน้ำตาลเคี่ยวแล้วก็ใส่กระเทียมดองแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถกินได้แต่ถ้าผู้ใหญ่นี่ก็จะมีพริกน้ำส้มที่จะเป็นน้ำส้มตะโหนดนะคะสำหรับผู้ที่กินเผ็ดนี่ก็ต้องราดเพิ่มลงไปจะไม่ปรุงอยู่ในน้ำราดพร้อมๆกันนะคะในส่วนของอาหารอย่างอื่นนี่ไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งแตงกวาถั่วงอกนี่เหมือนกันเต้าหู้ก็เหมือนกันแต่คนสงขลาจะเรียกเต้าคั่วนะคะเต้าหู้เนี่ยเรียกเต้าคั่วแล้วก็จะมีกุ้งทอดก็เหมือนยาวเยระนองนี่ล่ะที่แตกต่างกันนี่คือน้ำราดแล้วก็จะมีเส้นหมี่นะคะหรือหมี่หุ้นนะคะคือจะทับศัพท์ภาษาจีนกันเลยนี่ที่แตกต่างกันตรงนี้แล้วก็จะมีหัวหมูนะคะนำมาหั่นนะคะหัวหมูนึ่งก็เป็นองค์ประกอบแล้วมีไข่ต้มตรงนี้ก็จะเหมือนกับยาวเยนะคะท่านคงจะนึกภาพออกแล้วสำหรับท่านที่เคยไปลิ้มรสที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ตอนล่างนี่ก็คงจะได้ทราบรสชาตินี้ความใกล้เคียงก็จะมีคล้ายๆของสุราษฎร์ธานีนะท่านผู้ฟังผักบุ้งไต่ลาวใกล้เคียงกันสีสันจะคล้ายละนองนะน้ำราดแต่สำหรับเครื่องเคียงต่างๆนี่ก็จะเหมือนของสงขลานะคะก็ต้องบอกว่าสุราษฎร์ธานีนี่คือพบกันครึ่งทางระหว่างระนองกับสงขลาเลยไปรวมเป็นผักบุ้งไต่ลาวตรงนั้นกันนะคะท่านผู้ฟัง 15:33 มีกิจกรรมหนึ่งจะขอประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้งานจะเริ่มแล้วนะคะมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระนอง
ไฟดีสุขทันทีที่นี่ละนองนะคะชอบคำนี้มากเลยนะสุขทันทีที่ละนองนี่ล่ะมาถึงละนองนี่ก็สุขเลยนะคะจุดประสงค์สโลแกนตรงนี้นะคะก็มีการคิดกันในการประชุมในตรงวันนั้นมีการประชุมในที่ประชุมมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละนองในราชันมีน้อยนั่งประชุมหัวโต๊ะแล้วก็มีการประชุมในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอแนะนำจังหวัดระนองนะคะที่บอกว่าจะต้องอย่างน้อยๆนี่2อำเภอชิงรางวัลนี้มูลค่าหลักแสนเลยตรงนั้นนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นการนำข้อมูลสู่โอกาสจากความร่วมมือสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของสุขภาพดีที่อยู่อาศัยดีรายได้ดีการศึกษาดีเข้าถึงบริการภาครัฐนะคะซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาปรามันนี่ก็จะเป็นผู้ร่วมในเวทีเสวนาระนองไฟดีด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็จะมีนิทรรศการต้นแบบนะคะมีมินิเวิร์กช็อปแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งตลาดโอกาสกันด้วยเชื้อเชิญนะพรุ่งนี้งานก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังคะพรุ่งนี้วันพุธนะคะพุธที่2กันยายนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4นะท่านผู้ฟังถ้าจะไปนี่ไปชั้น4ได้เลยนะพรุ่งนี้กิจกรรมนี้ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะอภิสราก็ได้สอบถามผู้จัดงานนะคะแล้วก็จะขอแต่งกายนะคะคือชุดสุภาพโทนสีไว้ทุกนะคะหรือว่าจะเป็นภาพไทยก็ได้การร่วมงานนี้ก็ภาพที่ออกมานะคะในการประชาสัมพันธ์นี้ก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองในเรื่องของความพร้อมเพรียงความเหมือนในเรื่องของความจงรักภักดีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังโทนสีไว้ทุกนะพรุ่งนี้หรือจะเป็นภาพไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ15นาฬิกา35นาทีขอพักเบรกสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอภิสรานี่คุยไปเรื่อยเลยเนี่ยก็หยิบข่าวสารต่างๆมาเล่านะก็เชิญกันละนะข่าวนี้เดี๋ยวมีข่าวอื่นอีกนะข่าวอื่นเดี๋ยวจะนำมาฝากกันด้วยน่าสนใจทีเดียวในเรื่องของการจัดเวทีเสวนาในเรื่องของการเตรียมรับหน้าฝนแล้วก็เตรียมรับภัยแล้งของในจังหวัดระนองกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรช่วงถัดไปเดี๋ยวอภิสราจะมาเล่าพักกันก่อนนะคะ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธาราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง
1: ผ่านพ้นกันไปนะคะท่านผู้ฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะตอนที่306เจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธินภาในพระดำริโดยคุณวรสสัตยานุมัติรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลานะคะซึ่งมูลนิธินภาในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติกิยาภานเรนทิราธิปยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้ขาดโอกาสโดยเฉพาะผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะในการพัฒนาผู้ที่ก้าวพลาดให้โอกาสผู้พ้นโทษและผู้ที่มีประวัติก้าวพลาดได้ฝึกอาชีพเพื่อสร้างอาชีพสุจริตและลดอัตราการกระทำผิดซ้ำค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับมูลนิธินภาในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะก็เป็นโครงการฝึกอบรมจะทำหลักสูตรอบรมกลุ่มเสี่ยงหรือผู้พ้นโทษโครงการอบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มฝึกอบรมวิชาชีพนะคะท่านผู้ฟังค่ะและก็มีผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าเป็นตัวกลางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ได้โอกาสเพื่อนำรายได้กลับมาเป็นทุนสนับสนุนงานของมูลนิธินภาเช่น กลุ่มอุปโภคคือตรานะคะตราหรือว่ายี่ห้อนั่นเองยี่ห้อจันนะคะหรือว่าตราจันแล้วก็จะในกลุ่มของผู้บริโภคก็จะเป็นตราทารานะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราสรุปให้ทราบกันนะคะจะติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้เลยที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือYouTube นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็ได้ค่ะจังหวัดระนองนะคะในวันนี้ในช่วงเช้าค่ะที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะก็ได้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ต้องการมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชมีน้อยก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะและนอกจากนี้แล้วก็มีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงานลุ่มน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4นางสาวราณีรองสวัสดิ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะพร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคณะที่ปรึกษาโครงการหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัดระนองและจากจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมสะท้อนปัญหาชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแก้ปัญหาน้ำท่วมขาดแคลนน้ำเชิงระบบค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ย้ำนะคะว่าแม้จังหวัดระนองจะมีปริมาณฝนตกสะสมเฉลี่ยสูงแต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เป็นภูเขาสูงและพื้นที่ลาดชันทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วส่งผลให้ช่วงฤดูฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังขณะที่บางพื้นที่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งกันนะคะการจะทำแผนแม่บทในครั้งนี้ล่ะค่ะจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญทีเดียวเลยนะคะที่จะให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยเสนอแนวทางแก้ไขแล้วก็พิจารณาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการป้องกันอุทกภัยการอนุรักษ์ธรรมชาติและการอุปโภคบริโภคของประชาชนนะคะนำเสนอทางเลือกการพัฒนาและแนวทางที่ยั่งยืนกันด้วยค่ะรวมไปถึงการบูรณาการแผนแม่บทป้องกันอุทกภัยยกระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชาวระนองกันด้วยและข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะท่านผู้ฟังขาทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองก็จะนำข้อมูลและแนวทางจากแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาบูรณาการร่วมกันกับแผนเผชิญเหตุและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่นะคะเพื่อยกระดับการแจ้งเตือนภัยการบริหารจัดการน้ำและการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวระนองอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าในวันนี้อภิสราถือโอกาสร่ำลากันไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังเวลาก็เลื่อนหลังมาเรื่อยๆแล้วนะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะ15:10 น.จนถึงเวลา16:00 น.ทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz นะคะอภิสราจะกลับมาเจอกับท่านผู้ฟังที่รักกันในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์และโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติกเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติกเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะโดยสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีทีมงานของเราองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างของเรานะคะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมีพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะรายการของเราค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเขี่ยมการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณถึง 16:30 นนะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวก็มีช่วงที่น่าสนใจมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพบกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับท่านรองปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในประเด็นเรื่องของโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างและโครงการส่งน้ำและบำ

0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นค่ะเราก็จะพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทานนะคะโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการดังกล่าวโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเกิดมีการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรตั้งอยู่ตรงไหนบริเวณส่วนไหนของชายฝั่งนครศรีธรรมราชระโนดสงขลานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโครงการนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านรองปัญญพงษ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะท่านรองว่ารายการของเราวันนี้เวลาน้อยนะคะอยากจะให้ท่านรองพูดถึงความเป็นมาของโครงการที่ตั้งของโครงการแล้วก็ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับโครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างรวมถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินน
0: ะครับ
1: ก็คือโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเหล่านี้นะครับได้ตั้งกันมานานระยะเวลาก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้ง3โครงการเนี่ยประสบปัญหาร่วมกันเช่นอำเภอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะมีปัญหาร่วมกับโครงการอื่นๆนะครับอยู่ที่อำเภอหัวไ
0: ทร
1: ร่วมกับระโนดกระแสสินนะครับโครงการระโนดกระแสสินเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดนะครับแล้วก็จะดูแลพื้นที่ส่งน้ำชลประทานของอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสิงหนครแล้วก็อำเภอหัวไทรบางส่วนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยนะครับประมาณ 480,000 กว่าไร่
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะดูแลอำเภอชะอวดนะครับอันนี้ก็จะมีสำนักงานอยู่ที่ตำบลวังอ่างนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสซึ่งก็จะดูแลน้ำในพื้นที่อำเภอกวนขนุนอำเภอป่าพยอมของอำเภอของจังหวัดพัทลุงนะครับรวมถึงอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวไทรของจังหวัดนราธิวาสของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปากพนังก็ดูแลเรื่องน้ำของอำเภอปากพนังอำเภอหัวไทรอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับโครงการปากพนังบนเนี่ยดูแลพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 660,000 กว่าไร่โครงการปากพนังล่างเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าไร่และลดกระแสสิน 480,000 กว่าไร่รวมแล้วเป็นเกือบ2ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความใหญ่ความกว้างอะไรพวกนี้มากมายทำให้เวลาประสบปัญหาเนี่ยทั้ง3โครงการนี้นะครับประสบปัญหาร่วมกันก็คือเรื่องของในช่วงน้ำในหน้าแล้งเนี่ยนะครับก็จะมีการขาดน้ำกันทั้ง3โครงการแล้วก็มีน้ำท่วมในฤดูฝนนะครับเนื่องจากว่าทั้ง3โครงการนี้มีลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยที่เหมือนกันก็คือด้านต้นน้ำเนี่ยทั้ง3โครงการจะรับน้ำในพื้นที่ตัวเองนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนเนี่ยจะตกลงมาในพื้นที่2ล้านกว่าไร่เนี่ยนะครับแล้วก็มีต้นน้ำที่เป็นสายน้ำนะครับก็คือต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่เทือกเขานครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: เทือกเขานครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะทอดยาวตั้งแต่อำเภอร่อนพิบูลจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอป่าพยอมกวนขนุนแล้วก็ศรีนครินทร์กงหลาป่าบอนของพัทลุงยาวไปนู่นเลยนะครับทีนี้พอมีฝนตกลงมาในพื้นที่รับน้ำของพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่รับน้ำส่วนใหญ่ไว้นะครับก็คือแม่น้ำปากพนังซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอชะอวดนะครับรับน้ำแล้วเนี่ยก็จะไหลผ่านอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาออกที่อำเภอปากพนังส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโครงการ

0: เนื่องมาจากพระดำรินะครับที่เราเรียกว่าคลองพระดำริเป็นคลองชะอวดแพรกเมืองอันนี้ก็แยกจากแม่น้ำปากพนังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อำเภอเชียนใหญ่แล้วก็จะไปลงทะเลที่อำเภอหัวไซที่ประตูระบายน้ำแพรกเมืองตรงนั้นนะครับด้วยความที่เป็นต้นน้ำเดียวกันนะครับแล้วก็แยกสายไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือว่ามีผลกระทบเนี่ยทั้ง3โครงการนี้ก็จะมีผลกระทบร่วมกันเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาความเหมาะสมที่จะปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาร่วมกันในภาพรวมท
1: ั้
0: ง2ล้านกว่าไร่ปัญหาที่พบนะครับที่โครงการศึกษามาพบเนี่ยก็พบว่ามีปัญหาหลักๆอยู่5เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความขาดแคลนน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าฝนน้อยเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่าป่าต้นน้ำของเราเนี่ยนะครับลดจำนวนลงเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันเนี่ย
1: อันนี้สำคัญเลยเป็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันทำให้อะไรต่อมีอะไรที่เราคาดหวังว่ามันจะอุดมสมบูรณ์มีฝนตกปริมาณเพียงพอกับความต้องการเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยครับมันก็เลยเป็นไปได้ยากนะครับในเมื่อป่าต้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตอีกแล้วลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรเองก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับพฤติกรรมการใช้น้ำพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหลักนะครับก็ได้แก่พวกคลองส่งน้ำที่ชำรุดคลองส่งน้ำที่มีศักยภาพส่งน้ำไม่ถึงพื้นที่การเกษตรแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำนะครับ
1: ค
0: ุณภาพน้ำเนี่ยก็มีผลทำให้ขาดแคลนน้ำได้เช่นกันนะครับบางทีน้ำเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันไม่โอเคอะครับมันไม่
1: สามารถนำมาใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับถึงมีก็เอามาใช้ไม่ได้มันก็ยังทำให้ปัญหาการขาดน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยยังขาดแคลนอยู่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็โครงการนี้นะครับพอศึกษาแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็มีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยมีแผนที่จะพิจารณาความเหมาะสมที่จะนำน้ำที่จะต้องระบายในช่วงน้ำหลากลงทิ้งในทะเลเนี่ยนะครับผันไปเติมน้ำให้กับโครงการระโนดกระแสสิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมทั้งเวลาที่ในพื้นที่โครงการในจังหวัดนครของอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอประชันพระเกียรติพวกนี้ครับที่ขาดน้ำเนี่ยก็จะได้ดึงน้ำคืนมาจากระโนดกระแสสินมาช่วยในช่วงหน้าแล้งในยามวิกฤตพวกนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นลักษณะของโครงการที่แก้ไขปัญหานี้นะครับปัญหาที่สองนะครับนอกจากการขาดแคลนน้ำแล้วเนี่ยเวลามีฝนตกหนักเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกนะครับแล้วก็จะท่วมแช่ขังอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานครับก็คงนึกภาพออกนะครับว่าพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนังในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็มีที่ราบอยู่แถวอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่ราบลุ่มป่าพลุเลย
1: ใช่ป่าพลุ
0: ที่ราบลุ่มป่าพลุเนี่ยนะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยทวีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพื้นที่ของป่าพลุเนี่ยมีระดับผิวระดับพื้นเนี่ยครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล1ถึง2เมตรเลย
1: ค่ะ
0: เพราะพอน้ำแห้งเนี่ยนะครับปัญหาของน้ำทะเลเนี่ยก็จะไหลลุกล้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ที่มันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยตรงนี้จากนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นที่ราบอีกนะครับก็แถวอำเภอหัวไซอำเภอระโนดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในหยกเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นที่ใหญ่โตนะครับเป็นพื้นที่มากมายตรงนี้แล้วก็เป็นที่ดอนมีพื้นดินสูงกว่าผิวพื้นของป่าพลุที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ปัญหาพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะซับซ้อน แล้วก็เพิ่มความยากในการบริหารจัดการขึ้นมาครับแล้วก็ปัญหาที่3นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าพลุในป่าพลุเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำแห้งน้ำน้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาในป่าพลุเนี่ยก็จะระเบิดขึ้นทันทีต้องใช้คำว่าระเบิดเลยนะครับเหมือนตอนนี้ที่มันมีไฟไหม้มีอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยครับเกิดจากน้ำในป่าพลุเนี่ยมันต่ำกว่าระดับที่ควบคุมนะครับก็ทำให้เกิดไฟป่าแล้วสารไพไรต์ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีโอกาสสัมผัสกับอากาศในผิวในเหนือผืนดินเนี่ยได้เยอะนะครับมันก็จะแปรสภาพเป็นสารประกอบของกรดซัลฟูริกมันก็เลยทำให้เกิดน้ำเปรี้ยวขึ้นมานะครับโครงการนี้นะครับก็ศึกษาเรื่องของแนวทางการเพิ่มระดับเก็บน้ำในป่าพลุนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันการลดระดับน้ำในพื้นที่รอบๆป่าพลุนะครับก็คือพยายามชะลอน้ำเอาไว้ในป่าพลุเนี่ยให้ได้นานที่สุดแล้วก็รักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถึงจะควบคุมเรื่องของน้ำเปรี้ยวเรื่องของไฟป่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรตรงนี้ได้นะครับปัญหาที่4นะครับที่กำลังดังอยู่ก็คือปัญหาเรื่องวัชพืชในแหล่งน้ำน
1: ะ
0: ครับปัญหาวัชพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทางกรมชลประทานนะครับที่จะต้องมาดูแลเรื่องของวัชพืชเรื่องปักตบชวาเรื่องจอกหูหนูยักษ์อะไรตรงนี้นะครับชลประทานเนี่ยจะดูแลเรื่องของคลองส่งน้ำเรื่องของทางน้ำชลประทานนะครับที่ประกาศในกฎกระทรวงนะครับว่าเป็นทางน้ำชลประทานเนี่ยตรงเนี้ยชลประทานจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่ไม่ใช่เป็นคลองสาธารณะเป็นคลองที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยครับอ
1: ัน
0: นี้กรมชลประทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้หรือว่าทำอะไรในพื้นที่ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของวัชพืชในแหล่งน้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางการศึกษาของปัญหาวัชพืชเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับให้มันเป็นการแก้ไขในเชิงบูรณาการและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกำจัดวัชพืชใต้น้ำเรื่องของการนำวัชพืชไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของการกำจัดหรือว่าควบคุมในเชิงชีวภาพนะครับแล้วก็เชิงสารเคมีที่ปลอดภัยต่อชีวิตและระบบนิเวศนะครับอันนี้กรมชลประทานก็มีนวัตกรรมเรื่องของสารเคมีที่นำมาผสมแล้วก็ใช้กำจัดผักตบชวาอย่างได้ผลแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องของการใช้ประโยชน์ขยายผลการใช้ประโยชน์อยู่ไปสู่หน่วยงานอื่นๆให้ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็วิธีการจัดการในเชิงชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมนะครับก็ดึงเอาทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมากำจัดวัชพืชควบคุมแล้วก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีแนวทางในการในนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในผลการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาที่5เป็นปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาการจัดการน้ำการจัดการน้ำที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมันมาจากที่สูงนะครับที่ราบแล้วก็ต่ำกว่าทะเลนะครับแล้วก็ไปสูงกว่าระดับพลุนะครับแล้วก็ไปที่ชายหาดแล้วก็ปล่อยน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันตกท้องช้างนะถ้าพูดภาษาในบ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นแอ่งกระทะเป็นอะไรตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นทำให้การบังคับการจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากแล้วก็มีเทคนิควิชาการที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับป
1: ั
0: ญหาเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโครงการเขาเก่าแก่แล้วก็ไม่ทันสมัยเนื่องจากสร้างกันมานานลักษณะนิสัยของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลักษณะของการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากนะครับก็เลยทำให้อาคารควบคุมบังคับน้ำเนี่ยมันไม่ทันสมัยมันไม่ทันกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในปัจจุบันนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงต้องใช้ระบบ อะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องนำมาปรับใช้กันอีกเยอะเลยนะครับเช่นเรื่องของการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับหรือ IoT เนี่ยนะครับมาพยากรณ์เรื่องของปริมาณฝนเรื่องของการตรวจสอบระดับน้ำในปัจจุบันเรื่องการไหลของน้ำคุณภาพน้ำอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีผลกระทบอะไรไปยังไงระดับน้ำตรงนี้เป็นแบบนี้ฝนตกเท่านี้ส่วนที่พื้นที่ที่เราต้องการทราบเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรในเชิงบวกเชิงลบไอ้ตรงนี้ก็จะสามารถติดตามได
1: ้
0: เป็นสาธารณะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือส่วนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างตรงๆครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะ 16:30 นาทีนะคะ ก็เวลาของเราน้อยมากๆแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้น่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยเรื่องนี้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองปัญญพงษ์สงพยมนะคะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้คุยน่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องนี้แบบเต็ม
0: ๆครับในรายละเอียดนะครับซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะให้สอบถามด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็16:30 นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวทสุไหงโกลกสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและพบกับรายการ5แยกข่าวของเรากันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสวทตะกั่วป่าสำหรับวันนี้มิวกี้เสรณีนาวงพร้อมด้วยพี่พิเชษฐ์เรืองนาคและพี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิราชและคุณยหล่อเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใหญ่ธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากเส้นกระจูดธรรมดาผ่านสองมือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินิเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสานเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศีลของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
3: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 น.ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างกรอบป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายพุนช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำโบกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: วันที่15สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกานายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5 แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพลับพลายกสนามหลวงอาคารมหาดเล็กและอาคารบริการและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฐจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฐพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นาทีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
2: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
4: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอร์ชั้นเอ็มส่วนการค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาธนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิกาซีในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดThe Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทะมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำภูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋หมายไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้แต่ยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้ ข้าสู่ชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันยาหารอเจ๊แวร์และคุณชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไงโกลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์
8: นายพจนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติ เอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณถูกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: วิทยุอะไรล่ะ
13: Everyday English
14: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English แล้วก็วันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาลำพังค่ะมาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะมีอาจารย์ Alex Lee here
1: Hi it's great to be here with you
0: What have we got today
1: Carpool
0: เรามีคำที่จะมาเรียนรู้คือคำว่า Carpool
1: C A R P O O L C A RP-O-O-L
0: Carpool นะคะจะแปลว่าอะไรเนาะลองฟังอาจารย์อเล็กซ์อธิบายดีกว่าค่ะ How do we use the word?
1: So when you carpool with someone it means that you and the other person or other people take the same car together to go somewhere and usually it helps to save gas and it also relieves traffic congestion
0: การคาร์พูลก็คือการที่เราพ่วงไปกับอาศัยรถใครไปนะคะก็คือยานพาหนะ1คันอาจจะรับได้มากผู้โดยสารมากกว่า1คนใช่มั้ยคะก็เพื่อ1ประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดลดการติดขัดการจราจรเช่นกันนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ชุมชนเขาก็จะใช้กันก็คือขับรถไปทางเดียวกันก็แวะรับเพื่อนบ้านไปด้วยนะคะเรียกว่าคาร์พูลลองมาฟังตัวอย่างประโยคมั้ยคะ
1: My car broke down. Can we carpool together to work tomorrow?
0: Sure.
1: My car broke down. Can we carpool together to work tomorrow?
0: Sure. ก็คืออาจารย์อเล็กซ์บอกว่ารถเสียนะคะ My car broke down. แล้วก็ขอคาร์พูลไปทำงานด้วยกันได้ไหมพรุ่งนี้นะคะก็เลยตอบไปว่า Sure. ได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราคาร์พูลเพื่อประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะก็ช่วยได้เยอะนะคะก็เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ Do you do that a lot in the States?
1: Yes, because usually there's a special lane on the highway for people who carpool and it goes a lot faster so you can save a lot of time
0: น่าสนใจค่ะเราไม่เคยทราบเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นที่นิยมมากในอเมริกาเพราะว่ามันมีทางช่องทางสำหรับให้รถที่มีผู้โดยสารเต็มรถแบบนั้นนะคะให้เป็นช่องที่สามารถไปได้เร็วขึ้นเร็วกว่าช่องทางอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นการอาศัยอะไรล่ะอาศัยผู้โดยสารเต็มรถแล้วก็ได้ช่องทางที่ไปได้เร็วขึ้น so the traffic would be good for that lane
1: yesYeah, usually the other lanes, maybe it will be very congested, but the carpool lane will be very fast.
0: Right, interesting. น่าสนใจทีเดียวค่ะถ้าเป็นช่องทางช่องที่เป็นรถที่มีผู้โดยสารเต็มก็จะไปได้เร็วกว่าช่องทางอื่นนะคะเป็นทางด่วนไปซะงั้นหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญเลยนะคะอีเมลที่ wwarart@wu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018ค่ะ and thank you so much for the information
1: thank you for having me
2: everyday englishซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
2: หนองในและหนองในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
2: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อเ

0: กันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
6: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
8: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
2: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
3: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
2: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
3: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
2: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
1: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
4: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
5: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
5: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นๆวันนี้กันนะคะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นค่ะกลับมาพบกับทีมงานสวทระนองกันได้ทุกวันนะคะ FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะรวมถึงวิทยุออนไลน์นะคะระวังลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook ทั้ง2เพจสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz ค่ะขณะนี้เวลา 18:14 นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามรายงานอากาศนะคะข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะล่าสุดเลยและสำหรับในฉบับล่าสุดนะคะฉบับที่13นะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งจะโพสต์ประชาสัมพันธ์เมื่อ13นาทีที่แล้วนี่เองนะคะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิด

บริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนนี้ค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะและสำหรับประกาศฉบับนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะคะเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้กันนะคะก็ได้ออกมาเมื่อเวลา 17:00 น.ค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ขอให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะมาดูในการคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังจะเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้มี2จังหวัดนะคะคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะและมาดูพยากรณ์อากาศนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำหรับอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคาดว่าจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้จะมีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังคะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะดูข่าวนี้แล้วนะคะก็ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีนำรายได้ส่งแผ่นดินจากเงินปันผลรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะว่ารัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในส่วนของสครหรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครนายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานก็ได้แถลงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ2569ว่าผลการจัดเก็บรายได้นำส่งเข้าคลังนะคะหรือว่าจัดเก็บรายได้ส่งแผ่นดินจากเงินปันผลรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า 50% ในช่วง11เดือนนะคะณวันที่31สิงหาคมของปีงบประมาณ2569จะส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังจำนวน 197,356 ล้านบาทจากเป้าหมายทั้งปีนะคะที่คาดการณ์กันว่า 182,600 ล้านบาทนะคะก็จะสูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 163,901 ล้านบาทอยู่ถึง 33,455 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ120ค่ะส่วนเป้าหมายคาดทั้งปีงบประมาณคาดว่าจะส่งรายได้เข้ารัฐสะสมจำนวน 2.03 แสนล้านบาทซึ่งก็เกินเป้าที่ตั้งไว้เดียวได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งหน่วยงานที่นำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุดอันดับแรกเลยนะคะนั่นคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็จะลดหลั่นกันไปนะคะอันดับ2ค่ะท่านผู้ฟังบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอันดับ3กองทุนรวมวายุภักดิ์1อันดับ4การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอันดับ5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันดับ6ธนาคารออมสินอันดับ7บริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนอันดับ8ธนาคารอาคารสงเคราะห์อันดับ9ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและอันดับ10การไฟฟ้านครหลวงนะคะขณะที่ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วง11เดือนของปีงบประมาณ2569ของรัฐวิสาหกิจ43แห่งนั้นมีกรอบลงทุนนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็รวมนะคะคือ
236,839.91 ล้านบาทแล้วก็เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 218,352 ล้านบาทหรือร้อยละ 92.19 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนนะคะที่ได้เบิกจ่ายไปร้อยละ 86.65 สะท้อนถึงประสิทธิภาพการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะส่วนการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐหรือ PPP ใน11เดือนที่ผ่านมา

คณะกรรมการนโยบายนะคะก็ได้เห็นชอบโครงการแล้ว5โครงการมูลค่าจำนวน 14,023 ล้านบาทค่ะคือครอบคลุมโครงการที่พักริมทางและรวมไปถึงโครงการศูนย์บำบัดโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีฉายอนุภาคโปรตอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโครงการท่าเทียบเรือ A4ท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะข้อมูลไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดระนองนะคะเป็นข้อมูลณวันที่31สิงหาคมนะคะซึ่งร้านค้าทั่วประเทศค่ะเรามาดูยอดรวมของทั่วประเทศกันก่อนนะคะคือจำนวน 1,197,293 ร้านค้าค่ะแล้วก็มียอดการใช้จ่ายทั้งประเทศคือจำนวน 129,372.59 ล้านบาทนะคะส่วนร้านค้าในระนองนะคะมีจำนวน 2,777 ร้านค้าค่ะเป็นร้านค้ารายเดิมจำนวน 2,440ร้านค้าและก็มีร้านค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน337ร้านค้านะคะยอดการใช้จ่ายในจังหวัดระนองก็จำนวน 293.05 ล้านบาทค่ะแบ่งตามประเภทร้านค้าในจังหวัดระนองนะคะอันดับ1 นะคะท่านผู้ฟังสำหรับยอดการใช้จ่ายมากที่สุดเลยนั่นคือร้านธงฟ้าค่ะรองลงมานะคะคือร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปร้านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็โอท็อปนะคะตามลำดับค่ะก็อย่าลืมนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายกันแล้วด้วยสำหรับโครงการนะคะที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเดือนนี้เป็นเดือนที่4กันใช้สิทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยเติบโตไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ของเดือนกันยายนก็บรรยากาศก็ยังคึกคักเช่นเดียวนะคะท่านผู้ฟังคึกคักเหมือนเดิมนะคะไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะซึ่งหลายท่านบอกว่าก็มีการแอบกระซิบมาด้วยก็อยากจะกระซิบบอกท่านนายกรัฐมนตรีว่าหากมีโครงการนะคะขยายระยะเวลาไปก็จะดีนะคะยังไงมีข่าวสารความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงของเวลารอบวันทันข่าวหรือช่วงเวลาอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าว่าท่านผู้ฟังติดตามสวทระนองในช่วงกลางวันนะคะก็คงจะได้ทราบกันในช่วงบ่ายนะคะก็จะได้ทราบแถลงมติคณะรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีก5ปีโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะในการหลักการนะคะที่เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอจันนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนปี2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะในเรื่องของการประกันพิบัติภัยพิบัติแห่งชาตินะคะคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวนะคะเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบเช่นเดียวกันนะคะในการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนซึ่งรัฐจะช่วยค่าเบี้ยและบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทนะคะในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยแก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่ร้อยเกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทนะคะดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งเป้าจะครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยจำนวน30ล้านครัวเรือนนะคะค่ะก็เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่ตอนนี้นะคะที่ได้มีการกำหนดไว้ในเบื้องต้นนะคะว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีทุกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมจากมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่เสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทั้ง3ภัยที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็สรุปนะคะให้ได้ทราบกันในเรื่องของการคุ้มครองประกันภัยนะคะโดยภาครัฐเป็นผู้จ่ายค่าประกันตรงนี้กันนะคะค่ะมาย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้วันที่1กันยายนผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212นะคะเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ค่ะเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740เลขท้าย2ตัว04นะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างทางหลวงสายราชกรุฑกระเปอร์กำชับเร่งแก้ไขจุดกระทบการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็ได้ตรวจสอบบริเวณสะพานช้างแหกหมู่ที่7ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองสะพานห้วยตำเสาหมู่ที่3ตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นจุดก่อสร้างสะพานบริเวณด้านหน้าสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ราชกรูดกระเปอร์และบริเวณสะพานบกข้ามแยกทางลอดตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์นะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อข่าวสารอื่นๆกันนะคะวันนี้ระนองก็มีหลายกิจกรรมทีเดียวเวลาก็ไล่หลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมืออุทกภัยและภัยแล้งวันนี้จังหวัดระนองเองก็ได้เปิดเวทีนะคะที่จะให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมสะท้อนปัญหาเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2เวทีที่3รอบที่2นะคะภายใต้โครงการศึกษาจะทำแผนแม่บทในการปรับปรุงช่วงที่1ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางข้อมูลจากการประชุมนะคะแล้วก็ระดมความคิดเห็นตรงนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะนำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่การรับมือนะคะเมื่อน้ำมาแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันที่น้ำยังไม่มากันด้วยเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานสวทระนองกันได้ใหม่นะคะกับช่วงเวลานะคะที่เราเจอกันนั่นคือ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะแล้วก็วันนี้อภิสราคุมณีลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกับคุณณัฐวดีศรียาไพรนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าววันนี้สวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: กับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการดร.ณรนองนะคะยามเย็นแบบนี้ 18:30 นจนถึง 19:00 นค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแนนัทและทีมงานสวทรนองนะคะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันช่วงเย็นแบบนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองนะคะนำมาเล่าให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องกิจกรรมหรือว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นน่ะหรือข่าวแจ้งเตือนข่าวประชาสัมพันธ์จะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังคือนำมาอัปเดตในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะกับรายการของเราค่ะผลงานเพลงเพราะๆเราก็นำมาฝากกันด้วยค่ะอย่ารอช้าเลยดีกว่าวันนี้มาดูกันว่าเรื่องราวที่เรานำมาให้ทุกคนได้อัปเดตความเป็นระนองกันมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยค่ะคือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆแล้วเราก็นำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังอีกแล้วคือเรานำเสนอมาตลอดนะเราติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอดเลยค่ะสำหรับน้องๆจากเกาะพยามที่ไปทำการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดไม่ว่าน้องจะไปแข่งที่ไหนทั้งในประเทศทั้งนะในประเทศเนี่ยทั้งในโซนภาคใต้ทั้งในโซนภาคกลางแล้วก็มีล่าสุดค่ะเป็นเวทีที่น้องไปโกอินเตอร์มานะไปแข่งขันเซิร์ฟในระดับเวทีนานาชาติคุณผู้ฟังไปแข่งที่บาหลีแล้วก็ได้รับรางวัลมานะคะทำให้ชาวระนองรวมถึงประเทศไทยของเราได้ภาคภูมิใจด้วยค่ะมาดูเรื่องราวนี้กันค่ะสำหรับเรื่องราวของนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนจากระนองค่ะไปสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจในเวทีการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดนะคะผ่านทางรายการกรอมแพทูแกรนด์ไฟนอล2026ที่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียค่ะเขาบอกว่าสนามนี้นะเป็นสนามการแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกเลยค่ะของน้องๆ นักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดระนองนะคะแล้วเป็นสนามแรกที่ไปแข่งต่างประเทศและยังสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยมาได้ถึง2รางวัลค่ะในประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าเด็กชายบุญยฤทธิ์ขันสิริสามารถคว้ารางวัลอันดับที่3เหรียญทองแดงค่ะในประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีขณะที่อีกคนนึงค่ะเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะคะคว้าอันดับที่4มาในประเภทเดียวกันค่ะก็สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวคุณครูผู้ฝึกสอนเนาะแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนรวมถึงไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี่ๆพ่อๆแม่ๆคุณย่าคุณตาคุณยายชาวระนองคุณน้าคุณป้าทั้งหลายก็ภูมิใจไปกับน้องๆด้วยจริงๆเก่งมากเด็กๆค่ะซึ่งการเข้าร่วมเวทีการแข่งขันครั้งนี้นะคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของตัวนักกีฬาเยาวชนไทยในระดับนานาชาติแล้วอะค่ะมันยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวนักกีฬาตัวน้องๆเองอะเขาได้เรียนรู้เขาได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆจากทั้งการแข่งขันจริงๆและอย่างที่นัทบอกนะคือน้องๆเซตเนี้ยแก๊งเนี้ยคือเขามีความเก่งแล้วเขามีความพยายามมากพอที่จะไปเข้าสู่เวทีการแข่งขันในเวทีต่างๆอย่างที่บอกว่าทั้งในภาคใต้บ้านเราเนี่ยเก็บมากี่จังหวัดและทั้งภูเก็ตทั้งสนามในพังงาก็เก็บมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไปแข่งขันที่จันทบุรีเนาะก็มีน้องๆอีกเซตหนึ่งค่ะแล้วก็เนี่ยน้องๆสองคนก็เป็นตัวแทนที่ไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกแล้วคว้ารางวัลกลับบ้านมาด้วยอ่ะดีใจมากเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะที่ทำให้น้องๆได้ไปเก็บเกี่ยวมาแล้วก็ไปพบปะผู้คนไปเจอเพื่อนนักกีฬาจากหลายๆประเทศนะคะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประสบการณ์ในวงการกีฬาโต้คลื่นก็เป็นพื้นฐานสำคัญด้วยนะคะในการพัฒนาทักษะแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้ตัวน้องๆนักกีฬาเองค่ะก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆแล้วกันเนาะขอบคุณทุกภาคส่วนเลยจริงๆนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้กับเด็กๆได้มีโอกาสไปลองประสบการณ์แล้วก็ก้าวสู่เวทีต่างประเทศที่ได้ไปเก็บเกี่ยวความรู้เอามาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันเป็นเวทีที่สำคัญมากนะเด็กถ้าเกิดว่าเขามีความสามารถเขามีทักษะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปลองทดลองแข่งในเวทีค่ะเขาไม่ได้ไปลงในสนามจริงๆอ่ะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้พัฒนาตัวของเขาไงคะคือมันพัฒนาแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ประสบการณ์จากการแข่งขันจริงๆอ่ะเวลาลงไปในสนามจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำควบคู่กันไปตัวพรสวรรค์ทักษะของเด็กๆเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากันแต่เรื่องของความขยันขันแข็งความตั้งใจอันนี้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีทุกคนก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้และยิ่งถ้าเกิดว่าได้รับโอกาสดีๆเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่พาน้องๆ ออกไปท่องโลก
ออกไปลงการแข่งขันตามเวทีต่างๆมันก็ยิ่งเสริมประสบการณ์ให้กับเขาไปในตัวนะคะเอาเป็นว่าพี่ณัฐเองส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะหลังจากนี้อ่ะไม่ว่าน้องจะไปแข่งขันเวทีไหนเราจะร่วมส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะน้องๆที่อยู่ในชนิดกีฬาไหนก็แล้วแต่โต้คลื่นกีฬาเรือใบหรือว่ากีฬาฟุตซอลกีฬาไหนก็แล้วแต่ผู้ฟังกีฬาฟุตบอลก็ด้วยนะคะจะส่งเสริมแล้วก็จะนำข่าวเนี่ยมาอัปเดตให้กับผู้ฟังได้เห็นถึงความสามารถของลูกหลานชาวระนองบ้านเราค่ะแต่ว่ารอบนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเด็กๆด้วยนะคะจากกีฬาโต้คลื่นค่ะก็ยินดีมากๆยินดีมากๆที่ได้นำเสนอข่าวนี้แล้วก็เชื่อว่าชาวระนองคุณพ่อคุณแม่คุณป้าทั้งหลายเนี่ยดีใจไปกับน้องๆด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังก็ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะระนองบ้านเราก็ฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณน้ำเยอะกระแสน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆนะคะก็ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวแรงมากนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของเทศบาลเมืองระนองค่ะนำทีมโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งเหตุผ่านทางสายด่วน199นะคะว่ามีเด็กๆเนี่ยจำนวน3คนติดอยู่กลางคลองหาดส้มแป้นบริเวณสวนสาธารณะรักษาวารินนะคะที่เป็นในโซนด้านล่างอ่ะคุณผู้ฟังที่เป็นเส้นทางลำธารธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำเนี่ยมันไหลแรงมากแล้วมันไหลเชี่ยวมากด้วยไม่สามน้องๆ3คนไม่สามารถกลับขึ้นฝั่งได้ค่ะคือพอน้ำมันมาแรงอ่ะตอนแรก น่าจะลงไปอ่ะกระแสน้ำยังไม่แรงเท่าไหร่ยังสามารถลงไปได้อยู่แต่พอเล่นน้ำไปสักพักน่าว่ากระแสน้ำแรงค่ะแล้วทีนี้กลับขึ้นมาไม่ได้พอมันอยู่ตรงกลางอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกไหมแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวแรงมันไหลลงไปไหลลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราพยายามจะเดินฝืนฝ่ากระแสน้ำมามันก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะมันเสี่ยงอันตรายที่จะโดนกระแสน้ำพัดไปทีนี้ทางพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนั้นค่ะก็เลยโทรแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนาะก็นำเชือกยาวๆค่ะไปขึงไว้ทั้งสองฝั่งแล้วก็โยนห่วงยางไปให้น้องๆได้จับจากนั้นเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้ไต่เชือกไปจนถึงตรงกลางลำน้ำนะคะแล้วก็สามารถช่วยพาเด็กๆเนี่ยกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะก็อยากจะแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะจังหวัดระนองบ้านเราก็มีลักษณะแบบนี้คือฝนตกหนักแล้วยิ่งในช่วงนี้ฝนตกหนักไม่พอค่ะฝนมันยังตกสะสมจนทำให้ระดับน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วบวกกับกระแสน้ำไหลแรงอีกนะคะก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายได้ง่ายๆก็ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเราจะลงไปในแหล่งน้ำจุดไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วเฮ้ยปริมาณน้ำมันแรงอ่ะแล้วก็ดูค่อนข้างมันไหลเหี่ยวอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็อย่าประมาทนะคะอย่าลงไปดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าลงไปก็ให้มีอุปกรณ์ในการเซฟตัวเองหน่อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพหรือว่าห่วงยางอะไรก็ได้คุณผู้ฟังป้องกันไว้ปลอดภัยดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยิ่งเด็กๆด้วยอ่ะอย่าไปเล่นน้ำกันเองโดยที่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากเนาะเหตุการณ์นี้ก็ยังโชคดีนะคะที่ทางพลเมืองดีก็ได้โทรแจ้ง199เป็นสายด่วนของทางเทศบาลค่ะก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะที่ไปช่วยเด็กๆมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังที่อยากจะมาเตือนภัยแล้วก็มาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะจากข่าวเตือนภัยมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระนอง 5Dสุขทันทีที่นี่ระนองค่ะก็มีกิจกรรมให้กับผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้ไปติดตามกันแล้วก็ไปร่วมสนุกกันเนาะมีทั้งเรื่องของสุขภาพดีที่อยู่อาศัยดีรายได้ดีการศึกษาดีการเข้าถึงบริการภาครัฐนะคะอยากรู้ว่าเขาจะมีกลไกการทำงานในรูปแบบไหนบ้างคุณผู้ฟังสามารถไปร่วมกันได้นะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก็มีทั้งงานเสวนาค่ะแล้วก็การชมนิทรรศการต้นแบบนะว่าไอ้ 5D นี้เนี่ยมันคือมีอะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะคะแล้วก็มีมินิเวิร์กช็อปค่ะmarketing ตลาดโอกาสนะคะก็หลากหลายกิจกรรมมากจริงๆส่วนเวทีเสวนาเนาะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดลองไปฟังดูได้ค่ะระนอง 5D สุขทันทีที่ระนองเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราชาวระนองอ่ะจะได้อะไรจาก 5D นี้บ้างนะคะกิจกรรมจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันพุธที่2กันยายนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้า 8:30 นไปจนถึงช่วงเย็นค่ะ 4:00 นเลยนะคะทั้งวันคุณผู้ฟังไปเจอกันได้ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะอยู่ในตำบลหงาวเนาะก็ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะแต่งกายชุดผ้าไทยไปก็ได้หรือว่าชุดสุภาพก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะก็ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมกันได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมงานของเรามีโอกาสได้ไปก็จะนำภาพบรรยากาศมาฝากผู้ฟังกันค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันค่ะ

0: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะกิจกรรมพรุ่งนี้นะคะที่ราชภัฏสวนสุนันทาห้องประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น4ค่ะก็สามารถเดินทางไปร่วมกันได้สำหรับระนอง 5D สุขทันทีที่นี่ระนองค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไปแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการรักนะระนองแล้วค่ะณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือว่าในทุกๆช่วงรายการในทุกๆช่องทางของสวทระนองเลยคุณผู้ฟังวันนี้ณัฐณัฐวดีศรีอภัยและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนพักผ่อนกายพักผ่อนใจอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราธานีช่วงสุราธานีชุมทางหัดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมารีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพื่อประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายปันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์การเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
8: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
9: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโด ดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงาน

0: แรงงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายเจอพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
2: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทางนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึง

0: ร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
2: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
2: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือผนวกโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
3: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
5: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
4: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
5: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
4: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
7: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้น นอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดคนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันนะคะเป็นเรื่องราวที่สรุปนะคะจากครม.นะคะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้นะคะก็จะเน้นย้ำไปในเรื่องราวของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะของ5จังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจรวมกับภาคเอกชนค่ะโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะคะแล้วก็สรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด่านค่ะได้แก่ด้านแรกนะคะสิ้นเชื้อและสภาพคล่องนะคะก็คือการจะสนับสนุนสิ้นเชื้อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยค่ะและการธนาคารออมสินนะคะเตรียมสิ้นเชื้อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงเที่ยร้อยละ 1.5 ต่อปีค่ะด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานนะคะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และก็ปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่นะคะด้านที่3ค่ะการค้าและการอำนวยความสะดวกค่ะเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวนะคะด้านที่4ก็คือการปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยืนด้านที่5การท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดนะคะและก็ด้านสุดท้ายการลงทุนนะคะขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีนะคะพร้อมกับส่งเสริมนะคะการลงทุนสมัยใหม่โดยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วนะคะพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวค่ะโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลานะคะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนะคะการลงทุนกับปีนังและก็ภูมิภาคนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าด้านเศรษฐกิจนะคะที่ทางด้านของครม.สัญจรนะคะได้ขอออกมานะคะวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อโพรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประเพณีที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีเพลนไมสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีและขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตน่าจะสารสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้องค คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดหางานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที
5: ่
4: รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะบางทีก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องตรวจระวังในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1 นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็น ที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมย์ใหม่มา รถเมย์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่

0: อยู่ตลอดไป
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global News Live of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะคาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองหลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-14 และ21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม21-15 และ21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับ

0: ภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
1: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: นายจิรุธอิสรางกูลณ อยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณ อยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์ชาตินาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
4: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวนึงค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

ีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆป้านุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะว่าป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

ันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าพ่อนุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าขายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยรอไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยักเขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้เสื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยป้าก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วม
ทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เหล้าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะข้อข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านธงฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีนับลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวนับลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีกสองคนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อนับลอยได้มากนักนันนุ่งอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือนับพลอยป้านุ่มมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้นับพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับเข้าของเครื่องใช้ที่นับพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียดนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผ่เสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงุมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกลับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็แฉลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาจไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงกาฬส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตัวปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้า าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: แหล่งนี้ร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับผมทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมตามกลางบรรยากาศวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันพุธที่1กันยายนนะครับผมเป็นวันที่เริ่มต้นของเดือนใหม่เดือน9นี้นะครับผมวันนี้ก็เลยประเดิมด้วยนะครับวันที่1กันยานะเมื่อสัก30กว่าปีก่อนนะครับคิดว่าหลายๆท่านคงจำกันได้นะพี่สืบนาคเสถียรนั่นเองนะครับเป็นบทเรียนของข้าราชการไทยเกี่ยวกับกรมป่าไม้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังล้ำลึกถึงพี่สืบก็ลองนึกถึงพี่สืบประกันเนาะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือว่าได้ยินเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพี่สืบเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับน้อยที่ก็เรียกว่าต้องเสียสละตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการกระตุ้นแล้วก็มีการตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงป่าไม้นั่นเองนะครับผมก็เลยนำเสนอเป็นบทเพลงแรกเลยสำหรับวันนี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาประจำวันนี้นั่นเองนะหลังจากนี้เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะมาเมื่อตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ก็คือวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมกันนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสำหรับภารกิจของคณะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่ลงพื้นที่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็คือเดี๋ยวไปลองไปดูรายละเอียดได้นะครับทางรัฐบาลก็จะสรุปเป็นเค้าเรียกเป็นไทม์ไลน์เป็นอินโฟมาแล้วกันว่าท่านไหนลงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นไหนกันบ้างนะครับอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นนะครับจังหวัดชายแดน5จังหวัดก็คือทางภาคใต้ของเรานั่นเองนะรวมถึงมีโครงการที่จะทำร

แล้วเขาบอกว่าทางรถไฟเนี่ยมันมีมาแล้วนะสมัยนู่นเลยสมัยสงครามโลกนู่นนะแต่ก็อย่างว่านะมันผ่านมาหลายสิบปีก็มีการรื้อถอนมีการสูญหายไปบ้างนะไม่เป็นไรนะครับนอกเดี๋ยวเริ่มกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่ารถไฟรางคู่เนี่ยมันทำให้ไม่ต้องมาหลีกมารอกันนะเพราะฉะนั้นมันจะมีรถวิ่งสวนขึ้นล่องขึ้นล่องไปนะครับเนาะใครที่เป็น FC รถไฟก็จะรู้เลยว่านี่แหละเป็นสิ่งที่คนรถไฟเขารอกันมานานก็คือรถไฟรางคู่นั่นเองจะมี2รางนะจะทำให้การเดินทางด้วยรถไฟมันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับเนาะก็ตั้งหน้าตั้งตารออีกไม่นานละกันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็นำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตประเดิมไปแล้วเพลงสืบทอดเจตนาของคาราบาวนะครับเนาะท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับในค่ำคืนนี้อยู่กันเป็นเพื่อนก่อนชื่นชอบศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าแนวไหนก็ได้นะอย่าลืมโทรศัพท์โทรมาขอได้เลยนะครับ0778808883นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 2รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2 อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีด้วยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทางนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ
2: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้ครึ่งรายการแล้วนะหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายยามค่ำคืนนี้นะครับที่ทางสพทรนองของเรานำเสนอช่วง2เวลานะก็คือประมาณบ่ายสามโมงครึ่งกับเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการหาที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่าลืมแล้วกันนะเข้ามาดูได้ที่หน้าเพจของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหรือว่าสายด่วน1157วันนี้นำเสนอตอนที่293แล้วนะครับกฎหมายเยอะจริงๆเลยนะไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้ซะด้วยดีสมัยนี้นะครับต้องรู้บ้างเล็กน้อยก็ยังดีนะแต่ถ้าไม่มั่นใจถึงยังไงก็มีคนที่เรารู้กว่านะครับก็คือคนที่รู้กว่าเรานะครับก็ลองโทรไปปรึกษาละกันนะ1157นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโอ้โหวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามนะครับการก่อสร้างทางหลวงสายราชกูฏกับเปอร์นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีการทำถนนแล้วก็มีทางเลี่ยงทางเบี่ยงนั่นเองก็คือสะพานช้างแหกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ขับรถผ่านเป็นประจำก็จะทราบกันดีเลยว่ามีการก่อสร้างนะตั้งแต่จังหวัดระนองเนี่ยจะมีอยู่3จุดด้วยกัน1หน้าบริเวณภูเขาย่านะ2เนี่ยช้างแหกเนี่ย3ก็คือก่อนที่จะถึงโรงเรียนกระเปอร์วิทย์นะครับเพราะว่าผมผ่านเป็นประจำเลยนะแน่นอนนะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางเบี่ยงเนี่ยโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็ขรุขระเลยทางพี่ของเจ้าหน้าที่ที่ทำถนนเขาก็พยายามนะเห็นมาเกตมาหลายๆครั้งต่อหลายครั้งเลยแต่ฝนระนองมันตกเยอะจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็มีการร้องเรียนไปทางสื่อออนไลน์หรือว่าลงโพสต์เยอะแยะมากมายเลยว่าทางเบี่ยงมันขรุขระจริงๆเลยโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถสัญจรเป็นประจำทุกวันเช่นรถโดยสารหรือว่าคนที่ทำงานไปกับเปอร์ระนองเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะรับรองตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเดินแบบไหนนะน่าจะเดินโยกเล ยนะครับเนาะเพราะว่าถนนมันขรุขระจริงๆนะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางเบี่ยงนะก็คือมันขรุขระก็ต่อเมื่อที่ฝนหลังจากฝนตกหนักเนาะถึงแม้ว่าจะมีการปรับการเกรดแล้วเนี่ยมันก็เรียบขึ้นมานะรถวิ่งได้ฉิวเลยแต่พอสักพักเนี่ยฝนก็ตกลงมาอีกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบแล้วก็ต้องค่อยๆต้องเข้าใจกันละกันเนาะมาเข้าเรื่องดีกว่านะวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสมควรป้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนะครับนายอภิชาติเพชรศรีจันทร์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนองรวมถึงนะครับก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงผู้รับเหมาก่อสร้างลงพื้นที่บริเวณนะครับสะพานช้างแหกหมู่ที่4ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะแล้วก็สะพานห้วยตำสาวหมู่ที่3ม่วงกลวงกระเปอร์ซึ่งเป็นจุดก่อสร้างบริเวณด่านหน้าสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ราชกูดกระเปอร์บริเวณสะพานบกข้ามแยกทางลอดตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอร์ด้วยเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสภาพผิวจราจรและบริเวณเส้นทางอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีจุดชำรุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนนะครับจึงได้กำชับให้แขวงทางหลวงก็ต้องติดตามแล้วก็แก้ไขนะครับรวมถึงนะฮะทำให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็กระทบต่อผู้ใช้เส้นทางให้น้อยที่สุดละกันนะเนื่องจากว่าขณะนี้มันเป็นการก่อสร้างเส้นทางเนาะบางเส้นก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะมีถนนลาดยางอยู่บ้างบางช่วงแต่บริเวณทางเบี่ยงนี่โอ้โหคู่ขาจริงๆเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องทนต่อไปนะเพราะว่าพี่ๆของเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามแล้วนะก็คือเกตให้มันเกลี่ยเรียบๆแต่มันก็อย่างว่านะฝนระนองมันตกโอ้โหฮัลโหลจริงๆเลยวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยนะตกหนักมากๆเลยนะครับแต่พอกลางวันตอนบ่ายนี้แดดเปรี้ยงเลยนะครับมันก็แปลกดีเหมือนกันนะระนองนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเมืองฝน8แดด4แต่ยังไงก็ขอให้ทางพี่ๆของที่ทางหลวงก็หรือว่าผู้รับเหมาก็เกลี่ยถนนให้มันเรียบละกันนะครับเนาะเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้เพราะว่าเนี่ยโอ้โหคนสัญจรไปมาเนี่ยมันก็ทรมานเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่ต้องผ่านทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับผม

0: จจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆค่ำๆแบบนี้นะครับผมก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันที่นะอย่าลืมแล้วกันใครที่ลงทะเบียน THAI Passport by AI Pass นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการใช้เกี่ยวกับระบบของเป็นแอปพลิเคชัน AI นั่นเองซึ่งสมัยนี้นะการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์งานคิดงานหรือว่าออกแบบต่างๆก็จะมีระบบ AI มาช่วยในการเป็นผู้ช่วยเราทำให้งานทำง่ายยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถเข้าไปเปิดใช้งานได้เลยนะวันนี้ผมก็ลองทำดูแล้วมันก็มีคอร์สให้เรียนนะครับใครที่นะครับไม่มีคนแนะนำหรือว่าเริ่มต้นด้วยตนเองก็จะมีคลิปวิดีโอสอนละกันนะครับเนาะเป็นคอร์สเลยมีการสะสมคะแนนก็เครดิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไต่อันดับได้เลยนะครับลองไปศึกษาดูละกันไม่ยากเลยนะถึงแม้ว่าจะมีเสียงดราม่านะครับเนาะว่าเป็นระบบโอ้โหของฟรียังดีกว่าแล้วนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีละกันนะครับถึงยังไงก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะพยายามนะครับนำเทคโนโลยีนะครับมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนนะรู้สึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีประมาณ 1,500,000 คนเท่านั้นเองนะจากจำนวนเต็ม 5 ล้านคนนะยังเหลืออีกละเป็นล้านล้านสิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับชอบเล่นนะครับออกแบบหรือว่าตัดต่อแรงต่างเนี่ยก็ลงทะเบียนไปได้นะครับเนาะแล้วก็จะได้ร่วมสนุกไปด้วยกันรวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะแต่ถ้าใครที่ทำงานระบบ AI อยู่แล้วหรือว่าใช้ AI เป็นประจำอยู่แล้วอาจจะมองว่าโอ้ยเป็นอยู่แล้วนะครับของรัฐบาลแจกมามันนู่นนี่นั่นเหลือเกินซื้อสู้ของโปรโมชั่นอะไรไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเริ่มต้นนะของฟรีด้วยนะใช้งานได้เป็นปีด้วยละกันเนาะลองทำดูละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีนะครับไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนนะใครอายุขนาดไหนก็เรียนได้หมดเลยนะขอให้มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านละกันก็บอกกันตรงนี้ละกันนะครับอย่าลืมละกันนะใครที่ลงทะเบียนสมัครไว้ใช้สิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับTHAI Passport by AI Pass นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงก็ลงได้เลยนะเพราะว่าสิทธิ์เหลือเป็นล้านๆสิทธิ์เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังอยู่กันเป็นเพื่อนนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานด้วยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอลซุ้มคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวันทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบยวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดคนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศประสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

คุณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกลุ่มโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกลุ่มโฆษณาการนี่เอง

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬา พื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างกฤษณาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติลุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดรต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

เพลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเหรบัตรจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

ในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนริศอารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

เราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมาตยกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับร้องค่ะทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันธ์เพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ในที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นถ้ามีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่ยังไงท่านผู้ฟังก็ได้ยินอะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินแน่แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงกลิ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใส่ใจไว้ณที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเห็นผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะได้ๆอันนั้นธรรมดาหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลมการเลือกได้เนี่ยทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เพลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เพลินคือไม่เผลอเพราะไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมคือไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตู้ฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟๆทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาช้าช้าสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรานี่ยิ่งจะเบาลงไปอีกเราก็จะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใดๆเนี่ยมันเฉยเฉยช้าช้าไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาท่านผู้ฟังทำจิตก็เราให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้
พอลมหายใจเราเบาๆลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีถ้าเราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่านี่ได้ยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองนี่ได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมันเป็นเสียงแว่วๆมาอย่างนี้เหมือนเรานั่งอยู่ในห้องบางทีเราได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาละคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นทำฝังเป็นทางนำเป็นพื้นฐานเป็นทางดำเนินให้จิตของเราเนี่ยไปได้ไปต่อได้ไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังทีนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณไม่ต้องไปถึงที่ที่เราเลือกไปนะในวันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก่อผิดคือเป็นมิจฉาในหัวข้อที่ชื่อว่าสัมมัตตะ10ในฝั่งที่ถูกหมายถึงกิเลสลดเป็นประโยชน์คือสัมมาก็ฝั่งที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉาตะ10ประการสัมมัตตะ10ก็คู่กับมิจฉาตะ10คำว่าสัมมัตตะหรือมิจฉาตะนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนไทยเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉาตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉาตะ10
คนไทยเราก็จะแปลว่ามันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมัตตะและมิจฉัตตะนั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันดับแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดทีไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1บวก1ได้2คือถูกมิจฉาไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่า5ลบ7ได้2ความจริงมันได้ลบ2ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมามิจฉานั้นหมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือมันลดถ้ากิเลสเพิ่มนี่เป็นมิจฉาถ้ากิเลสลดนั่นเป็นสัมมาถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือนั่นเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหานั่นเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มเราอาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มนี่คือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือพูดบางคำมันไม่ผิดในทางกฎหมายอ่ะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาคือกิเลสเพิ่มหรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัวอย่างที่ว่าเขาฉันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนั่นนะนั่นคือผิดเพราะเขาผิดอยู่ใช่ไหมล่ะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆไปเลยล่ะแต่ถ้าเราใช้บทเรียนชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นนั่นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมัตตะ10ประการและมิจฉัตตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่เอามิจฉาก่อนแล้วให้สัมมา
นำเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสมถะนั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัปปุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตว์บุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสก็เรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิชตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงงมึนมึนไม่ใช่สัปปุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉตะแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาแต่เป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ให้เราฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสมัตตา10และมิชตา10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตัมโบฟังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยนี่คือชื่อย่อตัมโบฟังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยแปลว่าประเสริฐองค์8อันประเสริฐก็เลยมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหลายใบนะถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็ต้องมีที่มันไม่ประเสริฐเป็นองค์8เหมือนกันก็เป็นอนาริยมรรคแต่จะพูดภาษาไทยเราให้เต็มก็คือองค์8อันไม่ประเสริฐเราพูดงี้เลยแต่ตะกี้อะไรนะองค์8อันประเสริฐและเนี่ยองค์8ที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปครบ8ของเขาแล้วนะแต่ละฝั่งละฝั่งนะยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือให้ท่านผู้ฟังเห็นโครงของเขาซะก่อนนะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมันตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฝั่งสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฝั่งมิจฉาตะ10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็เอามาเป็น10ประการของฝั่งสัมมัตตะ10และฝั่งมิจฉาตะ10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะเลือกทางนี้เขาจะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้แต่อีกแดนหนึ่งของมิจฉาตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ตามฟังในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิคู่ที่หนึ่งทิฏฐิหมายถึงมุมมองหมายถึงความเข้าใจแนวความคิดนี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมีความ
แนวทางจะมองโลกยังไงเนี่ยตามตำราคัมภีร์เขาก็ใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะท่านผู้ฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยคำว่าความเห็นมันกลายไปว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างๆลึกกว่าละเอียดกว่านั่นแหละมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลนี่เขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองงั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่คำว่าความเห็นจะไม่ใช้ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังกัปปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้พระพุทธเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดๆนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเฮ้ยพระมหาไพบูลย์ใช้บทเพียรชนะผิดนะเนี่ยหมายถึงไม่รัดกุมเนี่ยนะแล้วเขียนจดหมายมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่า4หู8หู300หูมันดีกว่าหูเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันฟังพอเราฟังด้วยดีปัญญาจะเกิดกิเลสเราจะลดตัวฟังเอาแล้วที่ว่าทัศนคติทิฏฐิมุมมองเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมันเป็นสัมมาก็ได้คือกิเลสลดได้หรือเป็นมิจฉาก็ได้กิเลสเพิ่มคือเข้าใจโลกผิดไงในความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้

แล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างแต่ว่าคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้ทุกคนคำว่าเลือกเนี่ยหมายถึงคุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะมิจฉาตาทั้งสิบประการเนี่ยเป็นทางทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ก็เขาทำอย่างนี้จะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าไม่ใช่ไม่มีทางเลือกเนี่ยนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยตัวฟังหนำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นเนี่ยคือตัวเองไม่รับผิดชอบอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนของมิจฉาตะเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหมเป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action การกระทำของเราถ้าเราขยันขันแข็งเราสู้ชีวิตมันน่าจะเป็นไปได้ความเชื่อตรงนี้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ตั้งบังเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดานะมองโลกแบบนี้เข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบนี้นี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยโอ๊ยทำไมโลกเป็นอย่างนี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยตัมบูฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีตัมบูฟังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีตัมบูฟังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนหนึ่งเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกกันไปแบ่งกันใช้เข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลแน่ดันเอามาใช้หลอกคนอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาไม่ใช่ไงคือมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอีกเพราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันอาจจะเป็นมิจฉาอาชีวะได้นะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจ4อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่มันเป็นบาปอย่างเงี้ยนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โห

นี่เข้าใจผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐินะฟังชัดๆช้าๆท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจว่าเออฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศสุขได้ๆก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะแล้วโอ้ยฉันเจอทุกข์มากมายเลยโอ้สงสัยฉันเขาจะมีบาปอันนี้เข้าใจผิดนะเอ้าไม่ผิดยังไงผิดยังไงเอาถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิเออหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่อันนั้นบุญดิเออมันไม่ใช่ไงโอ้ใช่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสมาธิที่เนี่ยก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างหนึ่งอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโรคมันธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีสมาธิที่คนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะเข้าใจก็จะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกุมกวมใช่ไม่ใช่งงงมึนมึนตึงตึงอื่นอื่นถูกถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนแน่แน่มิจฉาอีเดชเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันละนี่มัวละมัวนี่คือมิจฉาตะมูฟังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะถ้าเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆเออมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่เม็ดแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่เรามองไม่เห็นอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐิท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกเราติดผิดไม่เป็นไรเราติดใหม่ให้มันถูกติดใหม่แล้วก็ไล่ไปไงนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแล้วทุกคนคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาคู่ที่สองคู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางจะไปที่นั่นจะไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเช่นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสงแนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นสองฝ่ายตอนนี้ต่อไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ตรงฝั่งมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ในที่นี้ตรงฝั่งมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดูสามมิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่สองคือคนอื่นมิติที่สามคือส่วนรวมทั้งหมด
ถ้าเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นวันนี้ประโยชน์มันน้อยเช่นถ้าบอกเราโกงใช่ไหมเฮ้ยเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรเขานิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยนะมันเป็นโทษใช่ไหมเฮ้ยไอ้การกระทำนั้นเนี่ยมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศละแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะแล้วก็ยังต่อไปอีกไปตกนรกอีกนะโอ้โหเป็นโทษเป็นโทษถ้าประโยชน์ใดเจือโทษเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแค่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐินะบังนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสินี่ฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอ้ความคิดอย่างเนี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงๆเรื่องถูกผิดผิดสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงงมึนๆตรงนั้นติดกระดุมมิตรแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้ก็ฉันถูกกับเธอผิดก็จะเป็นหัวหน้าจะเป็นลูกน้องจะมียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดแล้วคิดผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าอ๋อประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาเพราะมันเป็นสังสารวัฏน่ะมันเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตฉันเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวังสิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆเนี่ยต้องฟังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้าน3ระยะตนเองผู้อื่น2ฝ่ายในระยะที่สองคือตอนนี้ต่อมาและต่อมาอีกนี่คือสองระยะในแต่ละระยะเป็นสามระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่สองสัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งตั้งบังเพราะว่าในสองประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาตั้งวังคุณไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นๆท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำแค่นั้นเองเพราะเราจึงเน้นเรื่องปัญญาในสองข้อแรกสักนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังกัปปะนี้เรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูง
อาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงนี่นั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆแบบว่าตรงไปตรงมาเฮ้ยนี่เขามีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาไปในทางกุศลนี่คือสองคู่แรกถ้ามาทั้งฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่สามคู่ที่สี่และคู่ที่ห้าอันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจานี่คู่ที่สามสัมมากัมมันตะและมิจฉากัมมันตะคือคู่ที่สี่สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือคู่ที่ห้าวาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดอันนี้คือเป็นส่วนของสังกัปปะความดำริความคิดแน่ล่ะแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บกว่านี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะเลยใช่ไหมจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเดี๋ยวยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วเพราะนั้นเจตนามันสร้างตรงนี้แล้วแต่ไม่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วจึงมีคำกล่าวที่ว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดก็หยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันล่ะที่เราคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมาแต่ว่าโอ้อย่างนี้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าเราดูหนังที่มันเป็นหนังจนปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้โหข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไมไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตัวฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอกทำความชั่วแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำให้เราจำคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วรู้ป่ะแต่อย่าพูดแล้วกันถ้าพูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดเออมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคือมิจฉาสังกัปปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำบางทีมันต้องเตรียมการวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังกัปปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังกัปปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงอย่างฉันจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าฉันเห็นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงเอ้าแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจา
นั่นคือหมายถึงคนทั่วๆไปมันก็จะกลับไปกลับมาเงี้ยท่านฟังเดี๋ยวไปอยู่ฟังปุถุชนบ้างเดี๋ยวไปอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะท่านฟังเราต้องสองฝั่งเป็นคนละบัญชีบัญชีฝั่งมิจฉาก็เป็นบัญชีฝั่งมิจฉาบัญชีฝั่งสัมมาก็เป็นบัญชีฝั่งสัมมามิจฉาสุดท้ายแล้วจะให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไปในทางไม่ดีบัญชีฝั่งสัมมาสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินทางนั้นมากเราก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนมันจะให้ผลในตอนนั้นมันก็จะให้ผลแบบนั้นแหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าบอกว่าเราหยุดไปกลับมามันก็ไม่ก้าวหน้าทั้งสองฝั่งแต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าไปหวังความก้าวหน้าเอาในฝั่งมิจฉาแล้วกันมันไม่ได้จะให้ประโยชน์ใดๆเราได้เลยให้มาหวังความก้าวหน้าในฝั่งสัมมารายละเอียดที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะสัมมาวาจาก็คือพูดไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมิจฉาวาจาก็พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทำทางกายหรือว่าศีลโอ้ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคุณฟังอาชีพในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธหรือพวกทหารศิลปะการคำนวณกับนักบัญชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างใดๆก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นคือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้นั่นจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคนเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทุกฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้ง3คู่นี้ทุกฝั่งเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าแจ่มสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงตัวบังสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบสงบนี่คือดูยังไงนะก็ต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะปีติไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่าง
แต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยสิ่งการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆนี่ต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั่นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเลยแต่ฝั่งที่ให้เกิดเป็นสีขาวก็เป็นสัมมาฝั่งที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉาความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่มนั่นคือฝั่งมิจฉาที่มันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นนั่นเองดูฟังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระดุมเม็ดแรกติดมายังไงอะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนท่านผู้ฟังถ้าเราระลึกเรื่องราวเช่นบางคนจะระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ท่านผู้ฟังแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงก็อยู่ที่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอันนั้นเป็นสัมมาเพราะอะไรพวกคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจะมีสัมมาสังกัปปะคุณจะมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้เห็นแนวไว้ก่อนดูฝั่งเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้ในที่นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาใดๆที่เราพยายามจะใคร่ครวญไตร่ตรองเช่นการบรรลุวิชามารนะการบรรลุการเดือบแบบมนต์ดำขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าคุณมีญาณนะแต่ว่าเป็นมิจฉาญาณนะรู้อนาคตแล้วก็จะแบบไปให้เขาเกิดโทษอย่างนี้อันนี้มิจฉาญาณนะความรู้นั่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะในขณะที่มีความรู้ในทางที่จะทำประโยชน์ทั้งสองในยะสามระยะนั่นคือสัมมาญาณนะแล้วความหลุดพ้นจำฝังคือวิมุตติเนี่ยถ้าหลุดพ้นแบบผิดๆเนี่ยคือยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติอย่างเช่นเหล่าศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุนั่นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอารัตผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อารัตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างนี้นะนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้ท่านผู้ฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉาตะ10ประการนั่นเองเพื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่าง
อาจจะเจอสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แต่เราเข้าใจให้ถูกมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะน่ารักจริงแต่ท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ค
0: ือชื่นมื่นมากๆเลย
1: กับน้องๆ นักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรุทัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช่
1: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4-7กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5 โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5-7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่ตี 5มาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผลตี 5มาแล้วชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้ว เราจะมาได้เรียนข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตัวของท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นquick win 4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าquick win เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทางด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่สองค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหัดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะฟังผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นและ แล้วท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนแล้วก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ้าวพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
0: ใช่นะคะ
1: 3กันยายนนี้นะ
0: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
1: ค
0: ่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังทีมด้วยท
1: ่
0: านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไป ดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซ
1: ึ่
0: งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห้วงนี้นะคะ
0: ซึ่งป่วยเยอะนะ
1: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี้คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการ

0: ่อนนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน114รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด19ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ 10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรงการเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได
0: ้
1: แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆ ส่วนคนที่หายไป

0: เรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกในการสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแหละครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือQuick Win 6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่องอันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาท ที่ถักทอด้วยเส้นได้สีน้ำเงินผสมผสานได้สีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีพันจึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคพประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเถ้าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับ ด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดการประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างประชาชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องแล้วครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลเมื่อ9มิถุนายน2500ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI

0: 6:54 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบต
1: ะ
0: พุดระยองเช้านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อ36องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่โกศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพน
1: ะ
0: โควิด-19 คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้มาให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
0: ึ
1: ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่ลูฟท็อปบาร
0: ์
1: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงรวมถึงบรรยากาศของชุมชนเขาบอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะเขาระบุแบบนี้เลยนะอาสิบอันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวผ่าน7:00 นแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปร ับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา